0: ชาติที่เป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นก้อนแข็งๆเมื่อนำมาผลิตเป็นโลหะจะมีคุณสมบัติแข็งแรงทนทานต่อการกัดกร่อนและสามารถทนความร้อนได้สูงทำให้สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงจึงเป็นแร่ธาตุที่สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมค่ะแต่ด้วยข้อได้เปรียบของอลูมิเนียมเมื่อเทียบกับสแตนเลสนั่นคือน้ำหนักค่ะเพราะอลูมิเนียมมีน้ำหนักเบากว่าสแตนเลสมากทำให้อลูมิเนียมเป็นโลหะที่นิยมนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอากาศยานเพื่อช่วยประหยัดน้ำมันที่ใช้ในการบินค่ะซึ่งก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจนะคะที่ประเทศไทยของเราก็มีโรงงานที่มีประสบการณ์การเชื่อมและขึ้นรูปอลูมิเนียมเพื่อใช้ผลิตเป็นชิ้นส่วนเครื่องบินมากว่า30ปีจนได้รับความไว้วางใจในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินที่ตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทการบินชั้นนำระดับโลกสร้างทั้งรายได้และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยไปพร้อมๆกันเลยล่ะค่ะคุณป๊อป
1: และในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณบริษัทจินเป่า Precision Industry จำกัดด้วยครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับผมป๊อปวราวุธและ The List อัศจรรย์ความรู้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ือก็เคาะปาก
1: ยังไม่ได้เสียงไม่กังวาน
2: ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวานมาก
1: ใกล้ได้แล้ว
2: ฉันกินเป็นเนื้อแบบกรอบนอกในอันนี้ตาจะได้ไม่ขึ้นเยอะ
0: ตาไม่ขึ้นนี่เดี๋ยวจิบอันนี้ก็ได้นะ
2: อยากกินอะไรอ่ะ
0: น้ำส้มซ่า
2: อุ้ยอันนี้น่ากินมากส่วนฝั่งนี้ก็คือกล้วยหอมคือแพทย์ชอบกินกล้วยหอมมากนี่ก็จะเป็นกล้วยหอมรวมถึงมีนี่จ้ะสับรสโอ้โหหวานฉ่ำเลยล่ะ
0: ดีงาม
2: ทุกอย่างเธอจะได้ช็อปกันนะ
0: ถูกต้อง
2: สวัสดี
0: สวัสดีค่ะ
2: พบกับพวกเรา
0: ผู้หญิงกำลังแจ๋ว
3: ของดีของเด็ด
2: ของดีของเด็ด
1: เป็นสินค้า GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร
0: ์ของดีของอร่อยที่เห็นทั้งหมดนี้เป็นสินค้า GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็คือเครื่องหมายที่ออกโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์นั่นเองเพื่อรับรองสินค้าชุมชนที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงหรือเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น
2: ถูก
1: ต้อง
0: ใจชอบกันต้องอธิบายนิดนึงค่ะ GI เนี่ยนะคะเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ที่เกิดมาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจงแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับดินน้ำอากาศรวมถึงภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่ด้วยถ้าสรุปให้เข้าใจง่ายๆก็คือสินค้า GI เป็นสินค้าที่ผลิตได้จากท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งเท่านั้นซึ่งเป็นผลจากภูมิปัญญาเฉพาะหรือลักษณะทางภูมิศาสตร์เฉพาะของท้องถิ่นนั้นทำให้ได้สินค้าที่มีอัตลักษณ์มีลักษณะเฉพาะหรือรสชาติเฉพาะที่สินค้าแบบเดียวกันของท้องถิ่นอื่นไม่มีและเลียนแบบไม่ได้จ้า
2: พูดง่ายๆนะคะ GI เปรียบเสมือนแบรนด์ท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้าจะได้สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคว่าเป็นของแท้นั่นเองค่ะ
4: เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สับปะรดก่อน
2: สับปะรดอันนี้คือสับปะรดบ้านค่ะมันเป็นยังไงสินค้า GI ไงเดี๋ยวถามพี่กฤษกรสวัสดี
1: สวัสดีค่ะพี่กฤษกร
2: สับปะรดบ้านค่ะมันคือยังไงจ๊ะ
5: เป็นมาจากอำเภอบ้านค่ะค่ะจังหวัดราชบุรีค่ะ
1: ค่ะแล้วมันต่างจากสับปะรดที่อื่นยังไงคะ
5: ก็หวานไม่กัดลิ้นแล้วก็หอมตาจะตื้นเปลือกจะบางแล้วก็ไม่กัดลิ้น
1: อย่างอันนี้เป็นของบ้านคาใช่ไหมคะแต่เห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่ใน4พื้นที่อำเภอ
5: ใช่ค่ะ
1: มีที่ไหนอีกบ้างคะ
5: อำเภอสวนผึ้งแล้วก็อำเภอจอมบึงอำเภอปากท่อค่ะมีแค่นั้นค่ะ
0: แล้วสีนี้คือรสชาติอย่างนี้เลย
5: รสชาติแบบนี
0: ้แบบเดียวกันเลย
5: ใช่ค่ะ
0: จะบอกเลยนะคะว่าอร่อยฉ่ำมากแล้วปกติเวลาเราทานสับปะรดมันจะกัดลิ้นไง
5: ใช่ค่ะ
0: แต่นี่กินแล้วรู้เลยแล้วหอมจริง
4: เราซื้อหาได้ยังไงพี่กฤษกร
5: คะแถวบางจำหน่ายในแมคโคร
4: ได้เลย
5: ค่ะ
4: หรือถ้าแบบขับไปลาดลี
5: ลาดบุรีได้เลยค่ะก็คือเข้าไปในหอจกบ้านห้วยสนภูฟู้ดค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะมีเพจให
1: ้อร่อย
5: สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ได้ค่ะ
0: แล้วมันไม่ได้หวานแสบคออ่ะม
5: ัน
0: หอมหวานหอมหวานน้ำหอมหวานอร่อยมาก
2: ขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณนะ
2: สับปะรดไปกันต่
0: อ
2: กล้วยหอมทอง
0: โอ้โหกล้วย

0: เชิญเลยค่ะ
1: กล้วยใหญ่มาก
2: ใช่กล้วยใหญ่
1: แล้วอร่อยมากเมื่อกี้หนูกินไปแล้วค่ะจากเพชรบุรีคุณมานะสวัสดีนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
0: โดดเด่นยังไงคะสำหรับกล้วยหอมทองของเราก
4: ล้วยหอมทองเพชรบุรีนะเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับก็พื้นที่ที่ตะวันออกติดทะเลนะครับแล้วก็ที่ตะวันตกติดภูเขานะครับทำให้ดินดีน้ำดีครับมีลักษณะเฉพาะในเรื่องของสีผิวนะครับแล้วก็เนื้อจะเหนียวแน่นนะครับแล้วก็นุ่มฟูไม่ฉ่ำน้ำ
0: ใช่แต่ว่านอกจากเป็นกล้วยหอมแบบนี้เรายังมีเป็นแปรรูป
4: ครับเป็นกล้วยหอมทองตากแล้วก็กล้วยหอมทองกวนครับ
1: ทำให้เป็นแพ็คแบบนี้เลย
0: อร่อยแน่เลยอ
5: ่ะอันนี้
0: เป็นกล้วยหอม
4: ครับ
0: แล้วก็มีกล้วย
4: ตากโดยธรรมชาติครับไม่มี
0: ตากธรรมชาติด้วย
1: ส่วนอันนี้คือ
4: กล้วยหอมทองกวนครับ
1: กวน
4: ทางสากลเพิ่มมูลค่าเรือการกวน
0: ถ้าอยากได้คือเราซื้อที่ไหนได้
4: ครับก็ติดต่อช่องทางผ่านสำนักงานสากลครับแล้วก็ผ่าน Facebook แล้วก็ประสานสำนักงานไปรษณีย์ไทยครับ
1: ขอบพระคุณนะคะพี่มานาขอบคุณค่ะมาอีกหนึ่งอย่างเมื่อกี้คุณย่าชิมแล้วบูมแบบอยากช
0: ิมมาก
6: สวัสดีค่ะ
0: คุณแป้งนะคะส้มซ่าที่เป็นสินค้า GI ทำไมเราถึงได้GI คะส้มซ่าบ้านวังส้มซ่าพิษณุโลก
6: ที่นี่นะคะก็เป็นที่มาของนามสกุลของพวกเรา6นามสกุลเป็นชื่อหมู่บ้านทำให้ยืนยันในแหล่งของภูมิศาสตร์ว่าส้มซ่าเนี่ยอยู่ที่นี่มาอย่างยาวนานค่ะเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมแล้วก็ปี57เนี่ยเกือบจะสูญหายไปเราทำการอนุรักษ์พอเลี้ยงเนื้อเยื่อเราเข้าโครงการของกรมทรัพย์สินภูมิปัญญานี่แหละแล้วก็อนุรักษ์ต้นส้มซ่าจนมีแหละพอเลี้ยงในเยื่อเนี่ยเป็นสายพันธุ์เดียวทั้งหมู่บ้านทั้งอำเภอใช้เวลา12ปีผิวมันจะให้น้ำมันหอมระเหยซึ่งส้มซ่าเนี่ยความเด่นเนี่ยอยู่ที่น้ำมันหอมระเหยที่ผิว
0: มันหอมจริงๆนะคะ
6: ใช่แ
3: ล้วจากเอาไปทำน้ำเป็นอะไรแล้วยังมีอย่างอื่นด้วยไหมคะ
6: แปรรูปเป็นน้ำมันกลุ่มน้ำมันหอมระเหย
3: อ
6: ย่างใช่ค่ะ
3: มีแชมพู
6: กลุ่มบอดี้ด้วย
0: น้ำมันหอมระเหยเราเห็นมียาหม่องมียาดมมีน้ำมัน
6: ใช่มีลิปมีบาล์มหอมมีน้ำปรับอากาศห้องอะค่ะ
0: แล้วยังมาทำเป็นของรับประทานอาหารได้อีกเช่นอะไรคะเค้กก็ได
6: ้นำเอาน้ำมันแล้วน้ำเนี่ยแหละค่ะมาทำเป็นเมนูอย่างน้ำส้มซ่าพันส้มซ่าอันนี้เป็นขนมชั้นที่เราทำใช่เป็นขนมชั้นอารัวอันนี้เป็นตาลตะโหนดแล้วก็สามารถแต่งน้ำได้
3: แล้วถ้าอยากได้อยากช็อปต้องยังไงคะ
6: ก็ที่เพจบ้านวังส้มซ่าภาษาไทยเลยค่ะ
1: อันนี้ส้มซ่า 100% เหรอคะ
6: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีหมี่กรอบส้มซ่าด้วย
0: เป็นยังไง
1: งูฟ้าขอบคุณมาก
6: ขอบคุณนะคะ
1: มาอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีกว่าอันนี้อยากทานมากสวัสดีนะคะ
3: สวัสดี
1: คุณสุทางนะคะเป็นส้มโอทองดีบ้านแท่นนะคะจากจังหวัดชัยภูมินั่นเองค
7: ่
1: ะอร่อยมากเมื่อกี้ส้มโอเราม
7: ัน
3: เลิศตรงไหนคะ
7: เลิศตรงที่รสชาติหวานกลมกล่อมเนื้อแน่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอำเภอบ้านแท่นเลย
3: สีก็เป็นอย่างนี้เลย
7: สีจะออกชมพูนิดๆเปรี้ยวหวานนิดนึงกลมกล่อมเนื้อแน่นด้วย
0: คือเหมือนแบบว่า
7: ถ้าได้ชิมแล้วจะติดใจเลยครับ
3: มันเป็นว่าดินหรือว่าตรงแถบนั้นมันเป็นยังไงคะ
7: เป็นที่สภาพดินและภูมิอากาศของอำเภอบ้านแท
0: ่
7: น
0: แห้งอร่อย
3: ไม่แฉะเน
1: า
3: ะ
1: เม็ดน้อยมาก
0: อร่อยจริงอันนี้อร่อยมาก
1: อร่อยแบบหยุดไม่ได้คุณย่า
0: อร่อยหยุดไม่ได้
7: ถ้าแกะเต็มที่สีจะฉ่ำขึ้นครับ
1: อ๋อก็คือสุกมากสุกน้อย
3: ซื้อหายยังไงคะแล้วเข้าไปที่เพจเปิดได้เลยไหมคะ
7: ได้ครับหนึ่งส้มโอบ้านแท่น
1: พี่แพท
7: สั่งได้ทั่วประเทศนะคะ
3: พี่แพทย์ทั้งจานแหละ
1: กินแล้วหยุดไม่ได้เอาไปแช่ตู้เย็นๆนะ
0: กินแล้วมันเพลิน
3: เนื้อมันแห้งแพทย์ชอบตรง
0: เนื้อมันแห้งใช่มันเพลินๆ
7: จริงไงครับ
0: บ้าน
1: อร่อย
7: อร่อย
1: ต้องอ๋อหนึ่งส้มโอและหนึ่งส้มโอค่ะ
7: ขอบคุณมากขอบคุณมากที่ชอบ
1: ขอบคุณนะคะอุ้ยแป๊บนึงลืมทุเรียนไว้จานตรงนี
0: ้สวัสดี
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นทุเรียนปากช่องเขาใหญ
3: ่
0: นะคะคุณวาที
3: ทุเรียนเขาใหญ่มันเป็นยังไงพี่วาที
8: จ
3: ๊ะ
8: เนื่องจากสภาพอากาศของเราเนี่ยเป็นเขตร่องมรสุมซึ่งฝนตกกำลังเหมาะเราได้เขตพื้นที่เขาใหญ่ซึ่งดินเป็นดินป่าเก่าดงพญาเย็นทำให้เวลาปลูกผลไม้แทบทุกชนิดเลยฮะผลไม้ออกมาแล้วจะอร่อย
1: ใช่
8: เพราะฉะนั้นเราได้ GI ถึง2ชนิดก็คือน้อยหนา
0: ด้วย
8: แล้วก็ทุเรียน
1: ทุเรียนหวานมากอันนี้มันคือสายพันธุ์อะไรคะ
8: หมอนทองเรานี่แหละฮะ
1: หมอนทอง
8: พอปลูกที่ปากช่องด้วยสภาพอากาศปากช่องและดินที่ปากช่องเขาจะมีกลิ่นหอมด้วยตอนทานอย่ารีบกลืนนะฮะ
3: ต้องให้กลัวไว้ในปาก
8: แล้วเขาจะได้กลิ่นหอมขึ้นจมูกเลยจริงๆนี่พูดเรื่องจริงเป็นจุดขายของผมเลยทุกสายพันธุ์อร่อยหมดแต่อันนี้ที่เราได้ GI ก็คือ
1: หมอนทอง
8: แล้วก็น้อยหนา
1: น้อยหนาน
8: ี่ก็คือปากช่องวิจัยโดยสถานีวิจัยปากช่องของเราเอง
0: ผิวพันธุ์สวยงามแล้วมีเงาะด้วยอะคะม
8: ี
0: เงาะ
8: อันนี้เงาะปากช่องเขาจะหวานกรอบเงาะปากช่องต้องเขียวยิ่งเขียวยิ่งอร่อย
1: หรอคะ
8: จริงครับถ้าไปปากช่องต้องทานเงาะสีเขียว
1: โอ้ยหนูไม่เคยซื้อเลย
3: เงาะเขียวใช่นึกว่าไม่สุก
8: ไม่เฉพาะที่ปากช่อง
0: คิดว่ามันยังอ่อนแล้ว
1: มันโอ้ย
8: กอดร่อนมันหวาน

0: อันนี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่ปากช่องฮะอะโวคาโดปากช่อง99รสหวานอยู่ปลายลิ้นด้วยกำลังจะได้ GI อีกตัวหนึ่งก็คือน้อยหน่ากับทุเรียนได้ GI พร้อมกันก็คือกรกฎาคมปี64
1: ได้แล
0: ้
1: ว
0: แล้วก็อะโวคาโดใกล้แล้วฮะ
2: เราจะสั่งซื้ออะไรของพี่ได
0: ้จากสวนอิงฟ้าสายน้ำสั่งได้ครับส่งถึงบ้านครับผม
3: อร่อยจริงๆอร่อยอร่อยมาก
2: อร่อยมาก
3: อร่อยมาก
2: อย่างเลย
3: ขอบคุณมากสวัสดีนะคะ
4: มาถึงปลาสลิดของชอบของทุกคนปลาสลิดบางบ่อพี่สุภารี
5: ต้องดูยังไง
6: ของเราเนี่ยนะคะก็คือว่ามันจะเป็นสายพันธุ์ลายเสือผิวคล้ำตัวแป้นๆเห็นไหมคะ
5: กับลายเสืออ
6: ันนี้จะเป็นตัวผู้อันนี้จะเป็นตัวเมีย
5: น
6: ี่เธอถ้าเกิดชอบทานมันก็จะเป็นตัวเมียแล้วบางทีบางคนชอบทานไข่
5: ทำไมถึงบางบ่อเนี่ยถึงได้ GI อะคะ
6: อ๋อก็คือว่าพื้นที่ค่ะของเราเนี่ยเนื่องจากว่าปลาสลิดปกติแล้วจะเป็นปลาน้ำจืดแต่ปลาสลิดบางบ่อจะเป็นปลาน้ำกร่อยอยู่ติดกับปากน้ำติดกับคลองด่านซึ่งก็จะเป็นทั้งน้ำทะเลด้วยแล้วก็เป็นในส่วนของน้ำจืดด้วยซึ่งก็เลยทำให้ปลาสลิดบางบ่อมีลักษณะเฉพาะคือไม่เหม็นโคลนของเราจะเป็นปลาที่เลี้ยงบ่อเป็นบ่อธรรมชาตินะคะไม่ได้เลี้ยงอาหารเหยื่อเราเลี้ยงอาหารที่แบบว่าต้องฟันหญ้าลงไปในบ
3: ่
6: อเพื่อให้เกิดแพลงก์ตอนแล้วก็เป็นอาหารให้ปลา
3: ใช่ค่ะเป็นแบบนี้แล้วมามีเมนอะไรบ้าง
6: อ๋อค่ะของเราจะมีหลายอย่างด้วยกันค่ะอันนี้คือปลาสลิดทอดอบกรอบค่ะ
3: ค่ะ
6: แล้วก็เป็นน้ำพริกปลาสลิด
2: น้ำพริกเยอะมากอ
6: ันนี้นรกสลิดสลิดพริกขิงน้ำพริกไปย่างแล้วก็เนื้อปลาสลิดผัดพริกแกง
3: อุ้ยอันนี้อร่อยมาก
6: มีเป็นเซตก็มีค่ะเป็นเซตของขวัญก็มี
2: ถ้าอยากได้จะซื้อที่ไหนยังไงคะคุณ
6: อ๋อของเราก็คือจะมี Facebook ค่ะชื่อแม่นิตยากรุ๊ปเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มีเบอร์โทรค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
6: ขอบคุณค่ะ
2: ปัจจุบันประเทศไทยมีสินค้า GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขึ้นทะเบียนแล้วถึง260รายการใน77จังหวัดค่ะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่มีใครเหมือนนี่ถือเป็นจุดแข็งของสินค้า GI ที่ช่วยการันตีคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้าให้กับผู้บริโภคได้ค่ะ
7: GI ไทยจึงไม่ใช่แค่ของดีประจำท้องถิ่นแต่คือเรื่องราวของความภูมิใจและศักยภาพที่พร้อมส่งต่อสู่ตลาดโลกด้วยนะคะ
3: เพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมนะคะไปอุดหนุนนะคะสินค้า GI ทุกร้านได้เลยไปสั่งซื้อได้ตามช่องทางต่างๆเลยนะคะ
8: เบรกก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปกินก๋วยตุ๋งก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้มามีทั้งน้ำข้นน้ำใสจะเป็นที่ไหนนะรอติดตามค่ะ
9: Who's that?
10: Online data tracker follows me everywhere I browse.

0: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
1: ลองชิมดูครับ
2: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
3: น้ำปลาร้าตำหนัวแซ่บนัวนัว
4: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
2: ผมเลิฟเลย
5: โคลสอัพช็อต
6: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
7: คุณน้าเปิดอู่ซ่อมรถแล้วก็ไปลอดเล่นวับ
8: ได้ท้องรถ
7: ได้ท้องรถน้าซ่อมรถอยู่เป็นเกียร์กระปุกศอกไปโดนเกียร์ปุ๊บเป็นเกียร์ว่างปุ๊บนิ้วลอดมาพอดีเลยลอดรถทับ
9: กว่าจะมีน้องสเปซเนี่ยคุณต้องไปขอเทพขนาดไหน
7: นิวมาจากเทพดอยสุเทพดอยสุเทพท่านสนใจส่วนสเปซนั้นมาจากทุกเทพเลยที่บอกตรงนี้เลยนะคะหนูไหว้ทุกที่เลยค
10: ่
7: ะ
10: หอมกระหอยจ้า
11: ขึ้นจะเกิดดับทุกขณะมันดับไปเรียบร้อย
12: แล้วดับไปแล้ว
11: ดับไปแล้วแต่ก็เอาขึ้นมาตลอดเอาขึ้นมาตลอดแล้วซ้ำตัวเองบูลลี่ตัวเองตลอดจึงกลายเป็นปมตั้งชื่อซะด้วยว่าปม
13: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
14: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
15: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
16: ปากสะอาด
17: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
18: ดีต่อเหงือกและฟัน
16: รสดีใช้ง่าย
17: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
18: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
19: สนับสนุนโดย QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัด
5: ยังจัดสรรปันส่วนไม่เสร็จแต่เดี๋ยวพา

0: คุณผู้ชมไปรับประทานอาหารก่อนรับประทานอาหารไทยโบราณร้านนี้คือโดดเด่นเรื่องรสชาติอาหารและร้านอยู่ในตึกเก่า wow. มันบรรยากาศจะได้อายุกว่า100ปีกินเข้าไปแล้วมันยิ่งได้อรรถรสเหมือนเราย้อนไป100ปี นะ ร้านนี้ชื่อดีชื่อแพทคาเฟ่โบราณ
1: แพทคาเฟ่โบราณ
2: คอนเซ็ปที่วางไว้ตั้งแต่เดย์วันเลยตั้งแต่เปิดเนี่ยร้านนี้เลยก็เลยอยากทำคอนเซ็ปเอาไว้ก็คือเป็นอาหารไทยแต่ว่าเป็นอาหารไทยโบราณจานเดียวที่หาทานยากหน่อยอย่างเช่นข้าวห่อใบบัวอย่างเงี้ยนะข้าวเหนียวหน้าปลาแห้งนะครับเรียนเชิญนะครับท่านใดที่มีโอกาสมาเดินเล่นนะครับแถวพระนครนะครับเพราะว่าพระนครเองเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อยากจะพักร้อนนะครับก็เชิญชวนมาที่ร้านแพทคาเฟ่โบราณได
0: ้แพทคาเฟ่โบราณค่ะเป็นร้านอาหารไทยโบราณที่เปิดให้บริการมาเกือบ10ปีแล้วคาเฟ่แห่งนี้นะคะตั้งอยู่ในตึกเก่าโบราณมีอายุยาวนานกว่า100ปีโดยความตั้งใจของคุณสตีฟเจ้าของร้านเนี่ยต้องการสร้างสรรค์ให้พื้นที่แห่งนี้เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองเก่าแล้วก็ตั้งชื่อร้านตามชื่อของภรรยาก็คือคุณแพทบริเวณชั้นบนของตึกได้รับการจัดสรรให้เป็นแกลเลอรี่รวบรวมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะคะเพื่อให้ลูกค้าได้ขึ้นไปชื่นชมและก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเมนูแนะนำของร้านนี้ก็คือเซตอาหารพวงค่ะนี่แบบโบราณเลยล่ะเมน
1: ู
0: อาหารเช้าสุดคลาสสิกเขาจะเสิร์ฟขนมปังแบบฮอทดอกขนมปังปิ้งไข่ลวกทานคู่กับกาแฟโบราณรสเข้มข้นกลมกล่อมก็จะย้อนบรรยากาศร้านกาแฟสมัยเก่าได้เป็นอย่างดีเลยข้าวห่อใบบัวค่ะรสชาติจะกลมกล่อมหอมกลิ่นใบบัวอัดแน่นไปทั้งแปะกล้วยเม็ดบัวเห็ดหอมข้าวยำปักใต้ก็ดีเป็นเมนูสุขภาพที่ถูกใจทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงสดๆแบบจัดเต็มไปเลยนะคะ wow. มีทั้งข้าวตังทอดถั่วงอกถั่วฝักยาวตะไคร้ปลาแห้งป่นพริกป่นราดด้วยน้ำ mm-hmm. บูดูรสชาติจะเข้มข้น wow. ขนมจีนซาวน้ำย่าชอบมาก mm-hmm. เป็นเมนูใครร้อนโบราณหาทานยากรสเปรี้ยวเค็มหวาน mm-hmm. มันกะทิสดทานคู่กับแจงรอนยำส้มโอโบราณค่ะคลุกเคล้าน้ำยำสูตรโบราณรสกลมกล่อมดอกกุ้งค่ะเป็นเมนูของว่างไทยโบราณสุดประณีตนะคะใช้เนื้อกุ้งสับละเอียดโขลกคลุกเคล้ากับสามเกลือนำมาโปะลงบนแผ่นขนมปังแล้วก็นำไปทอดจนกรอบนอกนุ่มในส่วนเครื่องดื่มแนะนำก็มีกาแฟแพทติโ
1: อ
0: เป็นเมนูสูตรเฉพาะที่ผสมผสานกาแฟและชาไทยเย็นๆและยังมีชาไทยเย็นสูตรเข้มข้นหวานมันกำลังดีให้ไปชิมกันด้วยนะคะร้านเปิดทุกวัน6โมงเช้าถึง5ทุ่มอยู่ถนนดินสอแถววัดบวรนิเวศเขตพระนครบรรยากาศแถวนั้นก็ได้ร้านก็ได้แล้วเข้าไปกินอาหารโบราณอีกโอ้โหมันได้บรรยากาศทุกอย่างเลย
1: ครบเลย
0: พระบรมฉายาลักษณ์สวยมากงามมาก
1: ครบเลย
0: โอ้นะ
3: แล้วแบบหัวมุมเขาการตกแต่งคือมันแบบ
1: ดีมาก
3: มันย้อนยุคจริง
0: ๆ
3: เราไปถ่ายรูปแล้วก็เหมือนแบบแล้วแต่งตัวแบบโบราณโบราณหน่อย
1: เหมือ
3: น
1: เรา
3: เลยย้อนยุค
1: งั้นเดี๋ยวพาไปอีกหนึ่งร้านร้านนี้นะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแบบงานคราฟซึ่งเป็นน้องใหม่เลยอยู่ในพารากอนค่ะเขาเด็ดที่น้ำซุปที่เข้มข้นแล้วมีให้เลือกเยอะไม่ว่าจะเป็นน้ำข้นน้ำใสกระเพราหรือจะเป็นปีกไก่ทอดน้ำปลาก็เด็ดไม่แพ้กันที่สยามพารากอนค่ะ
4: คำว่าคราฟเนี่ยเราอยากจะให้ลูกค้าเห็นถึงความพิถีพิถันในทุกๆขั้นตอนคือก๋วยเตี๋ยวเรือชามนึงเนี่ยเราใช้วิธีกระบวนการการพัฒนาคิดค้นสูตรค่อนข้างนานทำให้รสชาติของก๋วยเตี๋ยวที่เตี๋ยวคอปเปอร์คราฟเนี่ยมีความเข้มข้นจัดจ้านแล้วก็มีความหอมกลิ่นเครื่องเทศแล้วก็มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือในร้านอื่น
1: เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสไตล์คราฟแบรนด์น้องใหม่ที่มาจากคอปเปอร์บุฟเฟ่ค่ะโดยได้ดึงเอาเมนูเด็ดนะคะจากคอปเปอร์บุฟเฟ่อย่างก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยมาคิดค้นพัฒนาน้ำซุปนานถึง2ปีค่ะเคี่ยวจนได้รสชาติที่มันเข้มข้นจัดจ้านนะหอมกลิ่นเครื่องเทศไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนถ้าไปอ่ะเธอก็ต้องสั่งละก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อสันคอน้ำซุปอร่อยเข้มข้นไม่ต้องปรุงเพิ่มหรือจะเป็นเตี๋ยวเรือซี่โครงหมูตุ๋น
3: อุ๊ยอันนี้น่าทานมาก
1: เป็นไงล่ะซี่โครงหมูเอสเพียวตุ๋นนาน 4-6 ชั่วโมงนะเขาบอกว่าตุ๋นจนมันเนี้ยมันนุ่มมันต้องละลายในปากเลยอะ
3: ไม่อยากไปกินอันนี้เลยอะ
1: แล้วเวลาทานนะคะเขาบอกว่าทาด้วยซอสพิเศษเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือ หรือจะเป็นเตี๋ยวเรือน้ำใสค่
3: ะ
1: ชาชูหมูสับที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นเตี๋ยวเรือนะแต่เป็นน้ำใสใช่ส่วนอันนี้เป็นข้าวกระเพราเนื้อออสเตรเลียวากิวค่ะเป็นรสชาติกระเพราเนื้อที่มีความแบบพอเรากินเข้าไปแล้วมันจะหลากหลายมิติเพราะว่าใช้พริกหลายชนิดมารวมกันนะคะมีซุปเห็ดทรัฟเฟิลครัวซองทรัฟเฟิลเมนูเด็ดจากคอปเปอร์บุฟเฟ่ที่หยิบยกมาไว้ที่นี่เหมือนกันเพราะทนกระแสเรียกร้องไม่ไหวนะคะกับความเป็นซุปเห็ดที่เข้มข้นมากๆของทานเล่นมีปีกไก่ทอดน้ำปลาลูกชิ้นกุ้งของหวานที่ห้ามพลาดเลยนะคะก็คือพานาคอตต้าวานิลาซอสลาสเบอร์รี
3: ่ขับรถไปได้เลยได้ปะ

0: ไปได้เลยเพราะเขาอยู่แค่ตรงนี้เองพารากอนอร่อยมากอยู่โซนเน็กซ์โทเปียชั้น5บูมขึ้นไปได้เลยจ้ะ
1: อ
0: ย
1: ู่ชั้นอยากกินหลายเมนูอ่ะ
0: นี่ไงอยู่ที่ศูนย์การค้าพารากอนนะคะเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง4ทุ่มครึ่งค่ะ
2: คือแบบมันอยากกินหลายเมนูก็คือจะชวนเพื่อนไปแบบจอยกันหรือยังไง
0: ยังไง
2: ถ้าคิดว่าชวนเพื่อนไปแล้วแย่งเพื่อนกินหมดก็จะไม่ไปบอกว่าจะแบ่งกันก็จะไปเพื่อน
1: อย่างปีกไก่มี4ชิ้นไงแพท1ชิ้นบูม1ชิ้น
0: ผมแพทต้อง2เพราะว่าแพทมา
2: 2แล้วอ่ะบูมไป2อ่ะฉันก็ไม่ต้องแล้วล่ะ
1: ไม่4ไงย่าก็ย่ากับบูมจะย่าก็ได้แล้วก็น้ำใสน้ำข้นไปยัง
2: เขาชวนแล้ว
1: ไปก็ได้ก็อยากไปแล้วเหมือนกัน
2: อยากกินจัด
1: นี้แบบออกเลยว่าเป็นอะไรที่เรียบง่ายเหมือนกับเรามาก humble มากด้วย
2: humble
1: กับร้านนี้ humble coffee นะคะคือร้านเขาเต็มไปด้วยแบบกาแฟ house blend มาจากหลายประเทศมากๆบราซิลโคลัมเบียอุ้ยเยอะแยะมาก
2: ปาปัวนิวกินีย่าอยากกิน
1: ใช่อยากกินปาปัวใช่ไหม
2: ของปาปัว
1: งั้นไปเลยอยู่แค่พัฒนาการตรงนี้เองค่ะ
3: ทำงานที่ออสเตรเลียไปทำกาแฟอยู่ที่นั่นทั้งหมด2ปีแล้วก็รู้สึกว่ากาแฟของที่ออสเตรเลียทำไมมันถึงพิเศษผมก็เลยลงมือตั้งแต่เลือกเมล็ดกาแฟคั่วกาแฟจนถึงมาขายที่หน้าร้านเป็นของตัวเองโดยร้านเราอะครับจะมีเมล็ดทั้งหมด2เมล็ดก็คือคั่วกลางเข้มกับกลางอ่อนเป็นเมล็ดนอกหมดเลยแล้วก็จะมีเมนูจากเมลเบิร์นเช่นเดียวกันก็จะเป็นเมนูเมจิก
1: เป็นกาแฟที่เรียกได้ว่าคุณภาพต่างประเทศเลย House Blend แบบพรีเมียมบรรยากาศเรียบง่ายนะคะเฮ้ยใกล้บ้านฉันมากคือใช่ที่นี่นะคะจะมีกาแฟให้เลือกหลากหลายขั้วกลางขั้วเข้มนะคะชากาแฟเนี่ยคือเขามีหมดเลยจะใช้เมล็ดกาแฟที่คุณย่าอยากกินคือปาปัวใช่ไหม
2: ปาปัวนิวกินี
1: ปาปัวนิวกินีนะคะแล้วก็บราซิลนะคะ texture เนี่ยจะมีความช็อกโกแลตขั้วกลางอ่อนนะคะแล้วก็จะใช้เมล็ดกาแฟเอธิโอเปียแล้วก็โคลัมเบียค่ะ texture เนี่ยจะมีความแบบฟรุตตี้อย่างเงี้ยคุณคือเลือกได้เอางี้ก่อนเลือกได้คุณอยากจะแบบไหนคุณเลือกเลยแนะนำเมนูเมจินะคะเมจิเนี่ยจะเป็นกาแฟนมร้อนที่รสชาติแบบค่อนข้างเข้มข้นมาก texture เนี่ยของเขานะคะก็จะเป็นแบบว่าละมุนลิ้นมีลาเต้อาร์ตลวดลายน่ารักแล้วก็ Cloud on the Black นะคะเป็นอเมริกาโน่เย็นท็อปด้วยครีมน้ำผึ้งคุณ wow. นอกจากนี้อเมริกาโน่เย็นก็มีมัทฉะลาเต้ร้อนก็มี oh. ทานคู่กับขนมวอฟเฟิลใบเตยแป้งกรอบนอกนุ่มในหอมใบเตยขึ้นจมูกอร่อยลงตัวเปิดทุกวัน 7:00 นถึง 4:00 นนะคะเสาร์อาทิตย์เนี่ยปิด 5:00 นอยู่ในโครงการฟู้ดสต็อกพัฒนาการ32แล้วก็ยังมีอีก1สาขาคืออยู่หลัง Paradise Park เฮ้ยใกล้บ้านผมมากเลยอ่ะ
2: อยากไปลองกาแฟเขาว่าหลากหลายดี
0: จันแบงค์จันแบงค์นะลูกจัดจันแบงค์อุ๊ยใส่ดีมากจันแบงค์โอ๊ยน่ารักจันแบงค์นี่ค่ะนี่ๆกล้วยหวีนี้เลยจันแบงค์
2: จันแบงค์นี่เขาเป็นใครอ่ะ
0: เขาเป็นผัวอีกคนนึงของฉันที่คุณพี่เขาส่งมาดูแล
1: จันแบงค์อันไหนของบูมอ่ะจันแบงค์
0: จันแบงค
2: ์หมดแล้วนะคุณแบงค์จะเอาไปไหว้พระหมดแล้วนะ
0: นี่ชั่วโมงจันแบงค์ถัดกันไปจันแบงค์ทำงานดีมาก
2: พอแล้วจันแบงค์เต็มรถแล้ว
1: พอแล้ว
0: พอแล้วเหรอ
1: ถ้าจะเอามากกว่านี้แนะนำให้ไปอุดหนุนสินค้าจากพี่ๆเขาพี่ๆเกษตรกร
0: เนาะ
1: CI นะคะอย่าลืมนะคะไปอุดหนุนได้ทุกช่องทางของพวกเขาเลยนะคะเพราะว่าบอกเลยว่าคุณภาพเลิศคุณภาพเยี่ยมอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนดินเขาดีน้ำถึง
2: ถ
1: ูก
2: ต้องหญ้าแถมนิหน่า
0: ขอให้น้อยหน่าจะได้ขายหลักน้อยหน่าไปเลยวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราลากันไปก่อนพวกเราผู้หญิง
1: ยกกำลังแจ๋วสวัสดีค่ะ
0: ว่าอย่างนี้ปลาสลิดบางบ่อเอาบ่อ
1: ปลาสลิดอีก
2: จะเอาปลาสลิด
1: บ่อไหนไม่มีไม่เอานะแบงค์นะ
4: Excuse me. Who's that?
5: Online data tracker follows me everywhere I browse.

0: ไปเลิศ
1: บรรยากาศดีดีดีจริงๆเลยและร้านนี้ชื่อก็ดีด้วย
2: เพเซนบางคล้า
1: บนพื้นที่15ไร่ริมแม่น้ำบางปะกงอยู่ภายในเรนโบว์อโรคยาฮอลิสติกลองจิวิตี้เซ็นเตอร
3: ์ร่มรื่นมาก
1: โอโซนธรรมชาติสวนพฤกษชาติขนาดย่อม
0: เราต้องฟังจากเจ้าของร้านเลยโอ้ยมีแรงบันดาลใจอะไรที่สร้างใหญ่โตขนาดนี้เพื่อเราคุณปาริตาวงศานิช
4: ร้านเรานะคะชื่อ Present นะคะมาจาก Now is a gift

0: why it's called the present เพราะปัจจุบันคือของขวัญค่ะ wow. นอกจากได้รับบรรยากาศที่เหมือนของขวัญแล้วเนี่ยอาหารยังจะต้องอร่อย เครื่องดื่มจะต้องดีเพื่อที่จะเป็นของขวัญให้กับทุกคน
1: เมนูอะไรที่ต้องกินจ๊ะ
0: จะเป็นโคซี่ซาโนนะคะมัทฉะเรานำเข้ามาจากญี่ปุ่นมีความพรีเมียมมีหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายเมืองมากๆเราเอามาเบลนด์เข้ากับน้ำมะพร้าวของบังคลาเองก็ผสมลงข้าวโอ๊ตลงไก่ทำให้รสชาติของเขามีความละมุนหอมหวานเป็นเมนูที่เกิดมาเพื่อบังคลาเลยแล้วก็เรายังได้สนับสนุนเกษตรกรที่นี่ด้วย
1: เมนูที่สอง
0: อันนี้ทำมาสนองโจทย์ของตัวเองละกันเพราะเป็นคนไม่ทานนมวัวไม่ทานน้ำตาลเราก็เลยคัดสรรตัวมัทฉะที่เราเบลนด์เองนะคะแล้วก็น้ำผึ้งแท้ที่คัดสรรเหมือนกันนมถั่วเหลืองออร์แกนิกที่นำเข้ามาจากออสเตรเลียทำยังไงให้มันเข้ากันก็เลยกลายเป็นตัวนี้ดีลีฟค่ะ
1: ผ่านไปแล้ว2มัทฉะมากับเพรสเซนต์บางคลาแน่นอนเราต้องมีอาหารหน่อยนะให้มันมาอิ่มท้องเราจ้ะ
0: พิซซ่าของเราเนี่ยมีทั้งหมด6หน้าที่อยากแนะนำคือพิซซ่าเฮดทรัฟเฟิลนะคะที่มันเด่นเนี่ยคือตัวแป้งโฮมเมดซึ่งเราหมักมา72ชั่วโมงซึ่งทรัฟเฟิลของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทรัฟเฟิลเพสต์หรือว่าทรัฟเฟิลออยล์แล้วก็ตัวชีสที่เป็นพาร์เมซานชีสเราก็นำเข้าสิบเลยทั้งหมดเลยคือคนที่ทานแล้วจะบอกว่าไม่หนักท้อง
1: อบเสร็จบอกเลยว้าวมันโซหอมมากและแป้งบางกรอบทานแล้วรู้สึกไม่ผิดไปเมนูต่อจ้ะ
0: จะเป็นข้าวหมกปลากระพงซึ่งเราใช้ข้าวหอมมะลิหุงกับเครื่องแกงสูตรพิเศษของร้านที่เราเคี่ยวนานกว่า4ชั่วโมงเพื่อให้พร้อมเป็นเอกลักษณ์แล้วเราก็ทำวันต่อวันส่วนปลากระพงนะคะเราจะแร่เฉพาะเนื้อแล้วนำไปเสียบนกระทะแล้วก็นำมาอบส่วนตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยอร่อยแบบไร้ผงชูรสนะคะ
1: ไปเมนูต่อเรายังไม่จบค่ะ
0: ตัวนึงคือผัดไทยกุ้งสดสูตรชาวังอันนี้เป็นกุ้งไซส์28ตัวโลนะซอสผัดไทยของเราเนี่ยจะมีกลิ่นหอมงาคั่วค่ะแล้วก็มีความเปรี้ยวจากมะขามเปียกซึ่งมันจะไม่ได้เปรี้ยวแหลมแต่มันจะมีความหวานเล็กๆ
1: ละมุน
0: ใช่แล้วก็มีมะเขือเทศสีดานะคะแล้วก็น้ำตาลเป็นน้ำตาลอ้อยมันก็จะแบบละมุนนัวหมดเลยนะคะแล้วก็เคี่ยวนานกว่า5ชั่วโมงแล้วก็ทำมันต่อวันเช่นกัน
1: ที่นี่คุณมาแล้วคุณจะติดใจเพราะที่นี่ดูแลคุณเหมือนคุณคือสมาชิกครอบครัวเลยนะจ๊ะเพรสเซนต์บางคาอร่อยเลิศการันตีติดดาวจ้ะ
2: เชิญมาได้ที่ร้านเพรสเซนต์บางคาตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบางคาร้านอยู่ภายในเรนโบว์อโรคยาโฮลิสติกลองจีวิตี้เซ็นเตอร์และเมนูอร่อยเลิศติดดาวต้องกินกับร้านเพรสเซนต์บางคลาจังหวัดฉะเชิงเทราคือเมนูนี้เลยครับ
1: ติดตามข้อมูลดีๆโปรโมชั่นของลิทเลิศเลิศทั้งนั้นนะคะผ่านช่องทางที่ลิทขึ้นให้ไว้อร่อยเลิศคุณลิทเพรสเซนต์บางคลาอร่อยเลิศติดดาวจ้ะ
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
5: ้สลิมเมล่าเบลสบราวันนี้8ตัว8สีรับไปเลยไม่ต้องเลือกสีดำสีเทาสีเนื้อสีน้ำตาลได้เพิ่มไปอีกสำหรับสีสดๆอย่างสีชมพูสีแดงสีเขียวเข้มสีน้ำเงินสีแต่ละสีเป็นสีที่ค่อนข้างหายากแล้วเจอเซ็ตแบบนี้ไม่ง่าย8ตัวแถมฟรีไปเลยกางเกงชั้นในแบบกางเกงอีก8ตัวด้วยกัน16ชิ้นวันนี้ยังคุ้มไม่พอถ้าคุณโทรมาตอนนี้รับเพิ่มกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คอีก1ใบ17ชิ้นปกติราคา 3,990 บาทลืมราคานี้ไปเลยค่ะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นอยากให้ได้โทรกันนะคะใครที่กำลังมองหาชุดชั้นในที่ทั้งสบายใส่ง่ายและไม่ร้อนในช่วงซัมเมอร์แบบนี้แล้วอยากจะใส่ไปเรื่อยๆอยากจะใส่ทุกวันใส่ได้ทุกโอกาสสลิมเมล่าเบลสบราคือคำตอบค่ะสวัสดีค่ะช้อปปิ้งนะคะความสุขสั่งได้ค่ะแล้ววันนี้สำหรับใครที่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขกับการใส่ชุดชั้นในเราจะบอกว่าคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นแน่นอนในวันนี้เพราะว่าเราจัดความสวยงามความเลิศความสบายมาให้คุณถึงหน้าจอตอนนี้แล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยว่าเท่าที่คุณเห็นอยู่ตอนนี
6: ้
5: อาจจะยังไม่พอนะคะกับการที่ได้สวมใส่จริงความสบายนั้นจะไปอยู่กับตัวคุณได้เลย
6: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราอยู่กับซาลิมิล่าเบลสบรานั่นเองนะคะบราที่สวยงามแล้วก็สวมใส่ได้แบบสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเอาใจสาวๆทุกไซส์เลย
5: ใช่แล้ว
6: ทุกคัพเลยนะคะเพราะว่าชุดชั้นในซาลิมิล่ารุ่นนี้นะคะมาเป็นแบบฟรีไซส์เลยสาวๆเอ่ยคุณแม่เอ่ยนะคะไม่ต้องคอยเลือกไซส์ให้ปวดหัวใส่ได้กันตั้งแต่ไซส์ S นะคะจนถึง 2XL ไปเลยแล้วที่สำคัญนะคะที่เราบอกว่าสวยเนี่ยด้วย

0: ีไซน์ของเขาแล้วใช่ไหมแล้วความสบายเนี่ยคือไร้โครงไร้ตะขอเห็นไหมคะเนี่ยสวมใส่กันได้แบบทุกชุดเลย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: สวมใส่ได้บ่อยๆตลอดทุกวันเลยค่ะ
1: คือเราอยากให้คุณลองเปลี่ยนดูลองเปิดใจดูเพราะว่าวันนี้โปรโมชั่นของเราอ่ะมันน่าเปลี่ยนน่าเปิดใจเพราะอะไรเพราะวันนี้8สี8วันคุณใส่ไปเลยแบบเต็มที่นะคะและที่สำคัญคือไอ้อย่างจ๋าจ๋าเป็นคนชอบสีแบบไหนประมาณไหน
0: จริงๆถ้าถามจ๋าวันนี้นะจ๋าขอเลือกเซตสีสดข้างล่
1: าง
0: เพราะว่าโดยธรรมดาแล้วนะคะเวลาที่เราได้ซื้อชุดชั้นในไปซื้อบราพวกนี้ไปอ่ะไม่ค่อยมีสีสดสดใสแบบนี้รับซัมเมอร์ไม่มีเลย
1: แม้แต่ว่าเรานะคะคิดมาแล้วแทนที่ผมบางทีอาจจะไม่ซื้อเองนะคะแต่วันนี้นะคะคุณจะได้ในเซตแน่นอนไม่ต้องเลือกสี
0: ไม่ต้องเลือก
1: ทั้งสีสดสดสวยสวยแบบนี้นะคะทั้งสีคลุมโทนที่เอาไว้แต่งตัวง่ายๆก็ยังมีอยู่นะคะแต่ตัวข้างบนได้สีดำได้สีเนื้อได้สีน้ำตาลได้สีเทาไปแล้วส่วนสีสดสดแถวนี้ของเธอจ้า
0: ค่ะชมพูแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินทั้งหมด8ตัวจ้า
1: 99บาทไปก่อนแต่วันนี้นะคะ8แถม8ยังไงนี่ข้างล่างไม่ได้ให้เลือกตัวใดตัวหนึ่งนะ
0: ค่ะ
1: ให้ไปเลย8ตัวสำหรับกางเกงชั้นในนะคะแบบกางเกงนะคะที่เวลาใส่แล้วรู้สึกว่ามันเก็บสะโพกอำพรางในส่วนสะโพกนะคะให้ใส่แล้วรู้สึกว่าดูดีใครที่แบบขาเบียดอะรู้สึกว่าแบบขามันสีกันตลอดเวลา
0: ติดกันเหลือเก
1: ินตัวนี้ก็ช่วยเหมือนกันนะคะแม้จะเป็นของแถมแต่เราหยิบของดีมาให้อีก8ตัวด้วยกันหมดหรือยัง16
0: ชิ้นแล้วนะ
1: 8 16หมดหรือยัง
0: ยังนะคะ
1: ถ้าโทรมาตอนนี้คุณจะได้รับเพิ่มไปเลยสำหรับช้อปปิ้งแบ็คแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่ามีจำนวนจำกัด
0: ขออนุญาตโชว์นิดนึงได้ไหม
1: อุ้ยมีเลยเหรอ
0: ช้อปปิ้งแบ็คเนี่ยอยากโชว์มากๆเลยเพราะว่าเราคิดมาแล้วทางแบรนด์ซาลิมิล่าคิดมาแล้วนะคะว่าอยากให้แม่ได้ของแถมที่เอาไปปุ๊บแม่จะใช้งานได้
1: จริ งๆ
0: ไม่ใช่ว่าแบบอุ้ยสักแต่ว่าแถมไปแล้วกองวางไว้ที่บ้านใบนี้นะคะเป็นเรียกว่าเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์จะเอาไปช้อปปิ้งจะเอาไปจ่ายตลาดจะถือเป็นกระเป๋าเสริมกระเป๋าเคียงกระเป๋าแบบวันเดย์ไปไหนเที่ยวเที่ยวอะไรได้หมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตย้ำอีกหนึ่งรอบอยากได้กระเป๋าอยากได้กางเกงชั้นในอยากได้เสื้อชั้นในอีก8ทั้งหมดนี้

0: จริงๆเฉพาะช่วงนี้เวลานี้และของมีจำนวนจำกัดจากสลิมเมล่าเบลสบรานะคะความที่เราอยากจะให้คุณแม่ๆหรือว่าคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ลองใส่กันเนี่ยความรู้สึกของมิ้งรู้สึกว่าเมื่อก่อนมิ้งก็ใส่แบบมีทรงเพราะมิ้งอยากจะทรงสวยอยากจะยกทรงชื่อตามชื่อเลยยกทรงก็อยากจะยกทรงขึ้นมาแต่ว่าเรารู้ว่าพอเวลามันเริ่มผ่านไปเนื้อลูมีพอเนื้อมันมีเนี่ยแล้วถ้ามันมีโครงมันจะเจ็บแต่ตรงนี้เขาจะไม่มีโครงนะคะเขาจะไร้โครงแล้วก็เขาจะเย็บเป็นโครงอ่อนนะคะแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกว่าสัมผัสมันมันยังยกอยู่แต่ว่ามันไม่เจ็บด้านในนะคะจะเป็นผ้าฝ้ายที่ทำให้รู้สึกสบายระบายอากาศได้ดีนะคะหน้าร้อนแบบนี้ถ้าใส่อะไรหนาๆเราจะรู้สึกเลยว่ามันอบมันชื้นมันฉ่ำไปหมด
1: อึดอัด
0: อันนี้อยากรู้สึกแห้งๆเบาๆสบายๆแล้วเขาก็มีการตัดเย็บตัวรองทรงด้านในนะคะเพื่อเก็บเนื้อด้านข้างนะคะสำหรับใครที่มีเนื้อเยอะอย่างที่มิ้งบอกมาเบื้องต้นนะคะก็คือเก็บเนื้อได้เลยและที่สำคัญคือเนื้อผ้าเขาละมุนละไมเบาสบายแล้วเนี่ยมิ้งจะทำให้ดูเลยนะว่าข้างหลังพอมันไม่มีโครงใช่ไหมมันยืดหยุ่นได้ดีการยืดหยุ่นได้ดีแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเราใส่แล้วเรารู้สึกเบารู้สึกว่าไม่ติดเนื้อติดตัวรู้สึกว่ามันไม่อึดอัดรัดแน่นนะคะหรือเวลาเราพกอะไรก็แล้วแต่เดินทางต่างจังหวัดอุ๊ยทับมาเสื้อชั้นในฉันจะเป็นทรงไหนนี่ทรงเหมือนเดิมสวย
1: กลับมาเลยสวยเป๊ะจ้า
0: แต่ว่ายังไม่เคยเห็นนะที่ใครเขาจะทำมาเป็นตะข่ายบริเวณหน้าอกแบบนี
1: ้
0: มันทำให้เวลาเราใส่ออกมาจริงๆแล้วมันเซ็กซี่แบบประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะ
1: สวยเน
0: า
1: ะ
0: ขอเผยให้ดูเบาๆว่าพอมันมีตัวตะข่ายมันทำให้เวลาเราใส่ออกมาจริงๆสมมติเราใส่เสื้อเบลเซอร์ทับหรือเราใส่เสื้อคอลึกมันก็จะได้ความรู้สึกเหมือนเราใส่แบบว่าเหมือนเสื้อทับข้างใน
1: อันนี้ไงแบบจ๋าไหม
0: แพงๆใช่แ
1: บบตัวนี้ได้ไหมมาดูที่จ๋าบ้างสวมใส่จริงๆแบบตั้งใจแอบโชว์แม่ๆนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อคอลึกคือการที่เราใส่เสื้อคอลึกคอวีลงมาแบบนี้นะบางทีเราต้องการเสื้อชั้นในที่มันช่วยกันโปได้เห็นไหมคะต
0: ั
1: วนี้สามารถช่วยได้โดยที่ยังคงความสวยให้กับคุณแม่อยู
0: ่
1: โดยที่อะไรโดยที่ความซีทรูตรงนี้ค่ะแม่จ๋าให้ดูนิดนึงซีทรูตรงนี้มันได้ความแบบดูดีที่เซ็กซี่ด้วยใช่ไหมม
0: ี
1: ล
0: ู
1: กเล่นที่ให้แบบดูแบบเซ็กซี่เราแฮปปี้เวลาเราดูเองยังไม่พอมันช่วยกันโปได้แล้วเวลาที่เราสวมใส่ลงมาแบบนี้คอมันจะพอดีเป๊ะเลยค่ะแม่
0: ถูกต้อง
1: สวมใส่กับเสื้ออะไรก็ได้ใช่แล้วทรงอ่ะจะสวยแบบนี้เลย
0: เห็นไหม
1: คือจ๋าไม่ได้ขยับอะไรเลยนะนี่คือทีเดียวเลยนะเห็นไหมคะจับใส่ตอนแรกทีเดียวเลยแล้วเวลาที่แม่ขยับตัวค่ะแม่จะเอนตัวขยับตัวทำกิจกรรมรดน้ำต้นไม้ขยับผัดกับข้าวทำอะไรก็แล้วแต่เสื้อชั้นในอยู่ที่เดิม
0: ใช่แล้ว
1: มันไม่ขยับมันไม่เคลื่อนทรงเราสวยเหมือนเดิมแล้วอีกอย่างนึงที่จ๋าอยากให้ดูนะคะพี่มิง
0: ค่ะ
1: ข้างหลังพอมันไม่มีโครงไม่มีตะขอปุ๊บเป็นไงมันเรียบเร
0: ีย
1: บใส่กับเสื้อยืดใส่กับเสื้ออะไรที่มันรัดรูปแบบนี
0: ้
1: ก็ไม่ต้องกังวลเห็นไหมรู้สึกว่าเป็นเสื้อชั้นในที่สวมใส่ได้ทุกวันเบาสบายได้ทุกกิจกรรมแล้วที่สำคัญคือรู้สึกแฮปปี้กับตัวเองด้วยเพราะว่าสวยได้ใส่ของสวยๆงามๆผู้หญิงเราก็แฮปปี้ค่ะแม่
0: จ๋าพูดไปหมดแล้วอ่ะมิ้งไม่มีอะไรจะพูดแล้วจริงๆขอปิดท้ายเลยละกันนะคะใครที่กำลังอยากใส่เสื้อชั้นในสวยๆแบบที่น้องจ๋าโชว์มาแบบที่มิ้งบอกไปว่ามันดียังไงวันนี้อาจจะกังวลเรื่องไซส์เรื่องไซส์เป็นยังไงบ้างคะจริงๆแล้วยืดได้ถึงประมาณ43-44
1: เลย
0: นะฉะนั้นใครที่คัพ A คัพ B คัพ C คัพ D เนี่ยคือใส่ได้นะคะและที่สำคัญวันนี้สีสันอยากให้ได้ไปแต่งตัวสวยๆแบบนี้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นสีดำสีเนื้อสีน้ำตาลสีเทาด้านบนเนี่ยจะเป็นโทนสีที่แต่งตัวง่ายอยู่แล้วสีขาวสีดำหรือโทนสีสันได้หมดเลยแต่ใครที่อยากจะเอาใส่เป็นเสื้อทับในแบบที่น้องสาทำแล้วก็อยากจะให้มันเผยออกมานิดนึงสวยๆเหมือนเสื้อทับก็นี่เลยน้ำเงินเขียวเข้มสีแดงสีชมพูนะคะให้ชีวิตมันสดใสสดชื่นขึ้นไปอีกนะคะ8ตัวแถมฟรีไปเลยกางเกงชั้นในอีก8ตัวเป็น16ชิ้นแต่ตอนนี้ถ้าโทรมาทันได้รับกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คคละสีไปอีก1ใบ17ชิ้นตรงนี้จาก 3,990 บาทกับแฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรมาก่อนที่สินค้าจะหมดค่ะ
1: เรียกว่าคุ้มค่าที่สุดนะคะใครอยากได้บราครบเซตแบบนี้มาพร้อมกับกางเกงชั้นในแล้วยังได้กระเป๋าสวยๆต้องเซตนี้โปรนี้เท่านั้นตัดสินใจได้รีบโทรรีบซื้อค่ะ
0: สลิมเมล่าเบลสบราวันนี้8ตัว8สีรับไปเลยไม่ต้องเลือกสีดำสีเทาสีเนื้อสีน้ำตาลได้เพิ่มไปอีกสำหรับสีสดๆอย่างสีชมพูสีแดงสีเขียวเข้มสีน้ำเงินสีแต่ละสีเป็นสีที่ค่อนข้างหายากแล้วเจอเซตแบบนี้ไม่ง่าย

0: 6ชิ้นวันนี้ยังคุ้มไม่พอถ้าคุณโทรมาตอนนี้รับเพิ่มกระเป๋าช้อปปิ้งแบงค์อีก1ใบ17ชิ้นปกติราคา 3,990 บาทลืมราคานี้ไปเลยค่ะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นอยากให้ได้โทรกันนะคะใครที่กำลังมองหาชุดชั้นในที่ทั้งสบายใส่ง่ายและไม่ร้อนในช่วงซัมเมอร์แบบนี้แล้วอยากจะใส่ไปเรื่อยๆอยากจะใส่ทุกวันใส่ได้ทุกโอกาสคาริเมล่าเบสบราคือคำตอบค่ะโทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233เรียกเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มีนาคม2570
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: คุณน้าเปิดอู่ซ่อมรถแล้วก็ไปลอดเล่นวับ
3: ได้ท้องรถ
2: ได้ท้องรถน้าซ่อมรถอยู่เป็นเกียร์กระปุกศอกไปโดนเกียร์ปุ๊บเป็นเกียร์ว่างปุ๊บนิ้วลอดมาพอดีเลยลอดรถทับ
4: กว่าจะมีน้องสเปซเนี่ยคุณต้องไปขอเทพขนาดไหน
2: นิวมาจากเทพ
3: ดอย
2: สุเทพ
3: ดอยสุเทพทันใจ
2: ส่วนสเปซนั้นมาจากทุกเทพเลยพี่บอกตรงนี้เลยนะคะหนูไหว้ทุกที่เลยค่ะ
4: รอแล้วได้อะไร
3: ชื่อเพลงอะเนี่ย
5: ให้ฉันรอแล้วได้อะไรให้ฉันรอ
3: เป็นไซนัสเหรอ
4: คุณรอมากว่า5ปีกว่าจะได้ออกอัลบั้มที่2ลูกจ๋าหอมกระหอยหอยหอมกันแล้วจ้าพามาดูเรื่องท็อกสุดป่วนที่จะมาดูเบื้องหลังจังหวะชีวิต
3: เรื่องดีๆไปดูรายการอื่นนะครับเรื่องป่วงๆมาดูรายการ
6: หอมกระหอยโชว์
4: นี่เข้ามาจ้าไปดูดวงก่อนบางคนกำลังขายของบางคนกำลังทำธุรกิจไปดูซิว่าช่วงนี้เราต้องการอะไรกับช่วงพิกอะคอร์ดตอนนี้เราอยู่กับหมอฝ้ายเดอะเมจิกควีนนะคะพี่กับคาร์ในวันนี้เป็นเรื่องของโอกาสใหม่ที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตในครึ่งปีหลัง
3: เฮ้ย
4: อุ้ยอันนี้ดี
3: เอาด้วยเอาด้วยเอาด้วย
4: ใบที่1กองที่1หมอฝ้ายหยิบกองที่2พี่หอยหยิบกองสุดท้ายให้พี่ต้นหอมหยิบแล้วให้คุณผู้ชมทางบ้านเลือกค่ะ
3: ผมก็เลือกในสิ่งที่ผมเลือก
4: โอเคแล้วหอมก็เลือกกอง2ด้วยนะโอเคไพ่เลือกกองที่1หากคุณเลือกไพ่กองที่1ค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงครึ่งปีหลังเนี่ยจะได้เจอกับโอกาสใหม
3: ่
4: ๆคุณเก่งด้านไหนคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสด้านนั้นคุณผู้ชมถ้าถนัดด้านไหนถนัดกินถนัดร้องเพลงคุณจะได้รับโอกาสในสิ่งที่คุณถนัดค่ะ
3: กองของเรา
4: พี่หอย7เหรียญค่ะนี่เขาบอกว่าคือการรอเงินที่ลงทุนไว้เอาคางเกยไม่ท้าวันไหนจะได้นะแสดงว่าได้มันจะมานะ
3: แล้วได้ไหม
4: ได้ค่ะสิ่งที่เราลงทุนไว้แล้วออกดอกออกผลเห็นผลกำไร
3: ครับ
4: เทิร์นมาเป็นเงินค่ะเป็นเอาจริงมันก็เป็นจังหวะช่วงนั้นพอดีเนาะหลานนวดรอเงินเข้าหากคุณเลือกไพ่กองสุดท้ายค่ะไพ่โชคดีที่สุดในเรื่องของการได้ลอตเตอรี่ได้รับลอยได้รับเงินก้อนเอาละค่ะทุกวันที่1กับ16ลุ้นเลยหยิบซะหน่อยซื้อซะหน่อยหากคุณรอเงินก้อนจากการได้ประกันหรือคุณฟ้องใครอยู่แล้วรอเงินจากตรงนั้น
3: ค
4: ุณมีเกณฑ์ได้แน่นอนอยากจะได้ใบนี้จังเลยเพราะฉะนั้น2ใบนี้ถ้าเทียบกันว่าคนไหนเนี่ยได้รับลอยเงินหล่นทับคนนี้ค่ะ
3: คนนี
4: ้แต่คนนี้คือลงทุนแล้วน่าดูเซ็งนิดหน่อย
3: รอหน่อย
4: รอหน่อย
3: รอหน่อย
4: แต่น่าจะหลังเดือน7ค่ะของพี่ทั้ง2คนนี่คือเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปวันนี้แขกรับเชิญของเราพี่หอยก็ต้องบอกว่าเป็นนักร้องประกวดรุ่นเดียวกับหอมเลย
3: จริงก็ป่ะเนี่ย
4: ในรุ่นก็จะมีพวก
3: มีใครบ้าง
4: อ๊อปปองต้นหอมแล้วก็มีเขาเนี่ยแหละคือเบนสลาทิตก็อยู่ในรุ่นเดียวกัน
3: เหรอคุณไปเป็นสมัครเป็นแม่บ้านที่นั่นเหรอ
4: คุณไม่อยากแก่ยืมมาถึงอ่ะพ่อจะบอกนะฉันเคยร้องเพลงคู่กับเขามาแล้ว
3: นั่นเรียกมาเลย
4: ไปพบเขาเลยนิวณภัสสรค่ะสวัสดีค่ะ
3: แขกรับเชิญที่พกเก้าอี้มาเองด้วย
4: เขาไม่เดือดร้อนใครเขาก็ไม่อยากเดือดร้อนใคร พี่บอกว่าเราเคยร้องเพลงคู่กันมาก่อนในเรื่องจริงไหม
2: แน่นอน
3: หรือร้องเพลงอะไรกันอะไรเพลงอะไร
4: ออกงานด้วยนะร้องเพลงคู่กันเลยนะมีคนจับให้ไปร้องเพลงคู่กันเขาทำ

0: ามน้องว่าให้เกียรติไปร้องกับพี่หอมได้ไหม
1: เหรอครับแล้วคุณให้เกียรติเขาไหมฮะ
0: ให้เกียรติค่ะ
1: ให้เกียรติหรือคือคุณเกียรติเขา
2: แล้วซ้อมกันนะว่าเดี๋ยวเราแบทเทิลกันอย่างนี้พอไปร้องจริง
1: เป็นไง
2: เละเทะไปหมดอันนี้ก็ต้องร้อนร้อนแล้วก็เกือบกลับมาไม่ได
0: ้แต่เป็นผลงานที่น่าประทับใจ
1: ประทับใจในทางที
0: ่ดี
1: ดี
2: เอาอีกไหมล่ะเอาเอาละค่ะเชิญนั่งค่ะ
1: น
2: ิ
1: ว
2: ค่ะ
1: นิว
0: อยากมาตั้งนานแล้วว่า
1: จริงก็เปล่าติดธุระ
2: บ้านอยู่แถวนี้ด้วยไง
1: เห็นเขาบอกว่าใกล้มาก5นาทีก็ถึง
0: ใช่ค่ะ
2: เออแล้วทำไมเราไม่เคยเชิญเขาเลยนะเสียดายนะ
0: ครับแต่มาแล้วมันต้องมีอะไรดีๆเกิดขึ้นที่นี่แน่นอน
1: ครับอ
2: ย่างน้อยเป็นคุณอยากรู้อะไรเดี๋ยวจะให้ถามเรื่องเช็คดวงด้วย
1: เออ
2: มาเริ่มกันเลยค่ะกับช่วงโตมากับดวงนะคะสนับสนุนโดยลูกชิ้นโกเด้งโฮเด้งค่ะคีย์เวิร์ดคำแรกคือฝังใจนะคะคุณน่ะมีเรื่องฝังใจตอนเด็กว่าแบบถ้าเราเป็นเด็กไม่ดีอ่ะแม่จะเอาไปทิ้งดอย
0: แม่เคยเล่าว่าตอนที่นิวเกิดอ่ะมาจากดอยนิวบอกนี่เป็นลูกใครทำไมมาจากดอยไม่หมายถึงว่าไปขอเทพทันใจคือพี่ชายกับนิวอ่ะห่างกัน7ปีซึ่งแม่คิดว่าไม่มีแล้วล่ะแต่พอแม่รู้สึกว่าเออเหงาอยากได้ลูกสาวจังเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปขอแล้วหลังจากนั้นก็มาเลย
3: สนับสนุนโดยเจอร้าวซิลเลยด้วย GOA ซิลแลนด์ Colgate Total
4: หอมกระหอยช่อ
5: คำแนะนำจากกรมอนามัย
6: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
7: เด็กบีบนิดเดียวได้
8: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
9: เพื่อฟูออไลท์ที่เพียงพอ
10: และแปรงวันละ2ครั้ง
11: อย่างน้อย

0: 2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมงรวมตานฟันผุใช้สูตร222
1: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพคั่วอย่างพิถีพิถันเนียนนุ่มหอมละมุนอย่างมีมิติดื่มด่ำให้ทุกก้าวในชีวิตกับเนสกาแฟโก
2: ริ้วปากเซานี้ตะลุยกินร้านเด็ดย่านสะพานเหลืองกับไอซ์เซนเริ่มที่ร้านสุกี้ระดับตำนานก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าเก่าสะพานเหลืองบะหมี่เบตงเครื่องมาแน่นชามแล้วไปสปอยเดอะรันนิ่งเงินงานความรักห้ามพลาดเลยนะคะ
3: ออกซิเจนแซด 87% มี P 60 30ค่ะมีเลือดออกในช่องอกขวาค่ะ
4: 100% ออกซิเจนเตรียมเปิดช่องอกขอเบรก
5: เบรกครับเปิดช่องอกเพิ่ม
6: หัวใจไม่รอด
3: คุณหมอคะคนไข้หัวใจหยุดเต้นค่ะ
7: โนฮาร์ทเรท
6: กูยังไม่อยากตาย
8: มันคือชะตากรรมของการเปลี่ยนแปลงการพบเจอและการพลาดจาก

0: เก๋าอยู่คุ้นๆใหญ่คนนี้ไหม
1: คนที่ไม่เคยหักหลังเราเมื่อ13ปีก่อนไง
2: พี่จะต้องทำให้นางแหม่มมันหลงรักเมียจนโง่หัวไม่ขึ้น
3: เราอยากรู้ว่าพ่อยังมีชีวิตอยู่ไหม
4: แล้วถ้าเขายังไม่ตายอ่ะแกจะทำไง
5: แกจำเรื่องพี่เอกคนที่ฉันตามหาได้อยู่ปะฉันว่าลิสาคือลูกของพี่เอกว่ะ
6: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: มาทำอะไรสนุกสนุกกันนี่เลยแบงแบงฟรีซิสแบกเก็ตเจ็ดเจ็ดไฟเจ็ด
9: แบงแบง
10: อยากรู้เคล็ดลับความสวยของฉันไหมไม่ใช่สำหรับผิวนะแต่สำหรับรอยยิ้ม
11: Colgate Optic White Purple
10: ช่วยปรับโทนสีเหลืองบนผิวฟันเพื่อรอยยิ้มที่ดูขาวขึ้น
11: Colgate Optic White Purple
12: หอมตะหอยช
13: ่อสนับสนุนโดยลูกชิ้นโกเด้งโฮเด้ง
14: ปลามะเขือเรลในซอสมะเขือเทศตราสามแม่ครัว
3: พี่ชายกับนิวอ่ะห่างกัน7ปีซึ่งแม่คิดว่าไม่มีแล้วล่ะ
15: คร
3: ับ แต่พอแม่รู้สึกว่าเออเหงาอยากได้ลูกสาวจังเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปขอแล้วหลังจากนั้นก็มาเลยก็เลยแม่เลยบอกว่าถ้าทำตัวไม่ดีนะแม่จะไป
16: เอาคืน
3: คืนเทพคืนดอยเลยนะเงี้ยใช่
16: คุณพูดอย่างนี้ก็ปกป้องได้ไหมอ่ะ
15: ทำไมอ่ะทำไมคุณคิดว่าเขาดื้อแล้วเขาอยากจะเอาไปคืน
16: เด็กมันมีโมเมนต์ดื้ออยู่แล้วพี่หอยแล้วเราไม่รู้จะทำยังไงเพราะเขาบอกว่าเด็กสมัยนี้ห้ามตีแต่ใจเราอ่ะมันไปแล้วนะเพี้ยจับเขย่าตัวแล้วนะมันใช้ได้ผลไหมเออลูกไปคืนดอยเนี
3: ่
16: ย
3: อันนี้เป็นคนหูเบาอ่ะ
16: หัวอ่อน
3: ไม่ว่าไงว่างั้นอ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชื่อมาตลอดว่าเออมาจากบนดอยมาจากเทพขอมาถ้าดื้อเนี่ยไม่ได้กลับบ้านสัมปทองแล้วอะไร
16: เออเขาถึงว่าเขาดีเขาน่ารักเลยอ่ะ
15: แล้วดื้อไหมเราจริงๆเราเกิดมาแล้วดื้อไหม
3: นิวไม่ดื้อแต่นิวว่านิวโซนอ่ะ
15: ดื้อจนเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้มีเลยไหม
3: มีค่ะมีเพราะว่าแบบเพื่อนๆจะมีแต่ผู้ชายก็เลยไปปีนป่ายไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ชายนิวอ่ะก็เป็นนักคิดค้นเป็นโซฟาแบบนี้แล้วเอากระดานแบบกระดานไว้บอร์ดอ่ะจำได้เลยมาตั้งตรงนี
15: ้
3: ให้มันสโลปๆนิดนึงแล้วก็เล่นเป็นสไลเดอร
16: ์
3: ที่ไปแล้วสไลด์ทีสองที
16: มันลื่นไง
3: สนุกจังเลยอยากเล่นพอนิวจะนั่งปุ๊บกระดานปักเข้าทิ่มเข้าหน้าเลยคือแบบไม่มีดั้งเลยนะ
15: อุ้ย
3: แม่
15: ตกใจนะ
3: ตกใจเพราะว่าเลือดมันไหลเต็มหน้าเข้าตาอะไรเง
15: ี
3: ้ยแม่บอกโอ้ยไม่มีแน่ๆ
16: ม
3: ัน
16: งามละ
3: งามละแล้วก็คือเป็นอุบัติเหตุแรกแต่นิวไม่ได้จบแค่นั้นไงไปเดินรอบบ้านรอบบ้านของคุณย่ามีสวนลำไยมีอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบเศษไม้เศษตะปูใส่แบบ
15: รองเท้าขี้
3: รองเท้าขี้แล้วก็ไปเหยียบใส่ตะปูติดไม้
15: อ
3: ะป้าแล้วก็ทำไมมันติดเท้าเรามา
15: อะไรเงี้ยแววด้วยมีขยับไปดูหน่อย
3: ขยับได้อะไรเงี้ยตะปูเป็น
16: ตะปูง่ายหรอ
3: ตะปูขี้เมี่ยงนะเจ้าตะป
16: ู
3: ตะ
15: สนิม
3: ถึกไม่รู้อ่ะ
15: ไม่รู้อ่ะก็ดาวาวน่าจะไปคลายนี่ยังคนเหลือมันยังไม่จำไม่รู้เลย
16: ไม่เคยอยู
3: ่ไม่จบแค่นั้น
15: ไม่จบอีกเหรอ
16: นี่ก่อน
15: ดื้อโหซนขนาดนั้นเชียว
3: คุณน้าเปิดอู่ซ่อมรถ
15: ครับ
3: เราก็ไปรอดเล่น
15: วับได้ท้องรถ
3: ท้องรถแล้วน้าซ่อมรถอยู่เป็นเกียร์กระปุกไงพี
15: ่
3: ศอกไปโดนเกียร์ปุ๊บเป็นเกียร์ว่างปุ๊บนิ้วลอดมาพอดีเลย

0: ล้อรถทับ
1: ทับเราเนี่ยนะ
2: ทับขา
1: แล้วเป็นยังไงบ้าง
2: ก็ยังอยู่ดี
1: ก็ยังอยู่ดี
2: รถอะรถเป็นยังไง
1: บ้างขอถามเรื่องรถไม่ได้ถามเรื่องขาน
2: ั่นแหละนิ้วก็ไม่ได้คนเรียบร้อย
1: ร่องรอยแห่งการซุกซนของเรา
2: ค่ะ
3: เล่นซนอะไรเงี้ย
1: คุณเคยอุบัติเหตุไหมเด็กๆแบบมีรถทับหน้าคุณนี่นะ
4: คือถ้ารถมันทับหน้าเนี่ยฉันจะมานั่งหน้าสวยๆอย่างไรคุณแอดแต่ก่อนเป็นเด็กสูงแค่แม่อุ้มหล่นเลยทีเดียว
1: ฟาดนะฮะ
4: แล้วอยู่โรงเรียนเราเป็นคนยังไง
2: ชอบทำอะไรแทนคนอื่นหมดเลยอะแบบขาดเหลืออะไรบอกนิวทำให้หมดเลย
1: ครับ
2: งานกิจกรรมงานประกวดวาดรูปประกวดร้องเพลงเย็บกระทงประกวดยำหมูยอทำหมดเลย
1: เดี๋ยวนี้เขามีแข่งยำหมูยอด้วย
2: สมัยก่อน
1: มียำหมูยอมีแข่งด้วย
4: ถือว่าเป็นอาหารพื้นเมืองนะหมูยอ
1: แล้วมันตัดสินจากอะไรอะยำหมูยอชนะ
4: ยอดแหนมนี่งานเหนือเลยอะ
1: หรอ
4: และคีย์เวิร์ดอีกอันนึงสุ
1: กี้
4: เกือบไม่ได้ชื่อนิว
2: อุ้ยอันนี้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลย
4: แต่ฉันชอบนะชื่อสุกี้
2: ได้ไหม
4: ได้
1: คีย์เวิร์ดนึกว่ากินสุกี้ไม่เกี่ยวเป็นชื่อ
2: เป็นชื่อ
4: ทำไมอะแต่ก่อนจะไม่ชื่อนิวอะ
2: แม่บอกว่าตอนใกล้คลอดเลยค่ะแล้วแบบอยากกินสุกี้มากๆแล้วมีเพื่อนบ้านขายสุกี้แล้วเหลืออยู่ชามนึงเขาบอกไม่ขายให้เขาจะเก็บไว้ให้สามีเขาแม่เลยรู้สึก
4: กินมาก
2: อยากกินมากอีกวันนึงแม่ไปกินไปหาสุกี้กิน
4: แล้วก็ซื้อร้านนั้นทั้งหมด
1: ไม่ให้ใครกินเลย
2: กินปุ๊บออกปั๊บเลยไม่ได้ทางนี้นะนิวออก
4: นิวออกแต่ออกทางนั้นแหละ
2: คนละกะว่าจะตั้งชื่อสุกี้แต่ว่าในครอบครัวนิวอ่ะมีพ่อชื่อนง
1: ม
2: ีชื่อหนุ่มนอนหนูหมดเลยก็เลยอ่ะนิวแล้วกันเพราะว่ามันเหมือนแบบนิวเยียร์นิวเกิดเดือนมกราอะไรเงี้ยยังอยู่ในช่วงนิวเยียร์อยู่ก็เลยชื่อนิวแล้วกัน
1: ดาราท่านนี้ผมบอกเลยผมไม่อยากเรียกอาผมอยากเรียกพี่หมูดีหลกครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: อยากเจออาหมูตลอดอยาก
1: ใช่
4: หน้าเขาอะแบบอยากจะอายุเท่าเขา
1: เ
4: ราได
1: ้คือเราโตมากับอานะบอกตรงว่าโตมาแล้วก็มาพร้อมๆกันยังไม่รู้เลยว่าอายุของพี่หมู
5: เกือบจะ70ปีละอายุมากขึ้นนะครับผิวหน้าเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเพราะอย่างอาหมูอ่ะเวลาช่วงถ่ายละครนะคร
4: ับ มันต้องเจอไฟเจอการแต่งหน้านะ
1: แต่งหน้ามานานมาก
5: เห็นไหมครับผู้ชมมันก็จะโทรมมันก็จะพัง
4: อาหมูทาครีมมานานยัง
5: ใช้แต่จีน่าเนี่ยประมาณ 5-6 ปีนะครับแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะยอมรับเลยนะไม่ได้ใช้อะไรเลย
4: แล้วก็ไปกันแดดใช้ไหม
5: ไม่ได้ใช้
4: เขาถ่ายละครโดยไม่ทาครีมและไม่ทากันแดด
5: ไม่มีเวลาที่จะอยู่กับผิวตัวเองเลยนะครับก็ปล่อยให้หน้าแต่ว่าสุขภาพในการดูแลผิวเนี่ยเรียกว่าละเลยเลยนะครับเรียกว่าละเลยในการดูแลเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับหลังจากที่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องผิวหน้าแล้วหันมาใส่ใจดูแลตัวเองทุกวันเลยนะครับก็ให้ผลลัพธ์แบบนี้ในวัย70ปีและนี่คือผลิตภัณฑ์ที่หมูเลือกใช้เซรั่มไตราจีน่าตัวนี้จุดเด่นของเซรั่มไตราจีน่าตัวนี้มีไฟดีแมทริกคอลลานะครับหมายถึงว่าช่วยทำให้ริ้วรอยแนวตั้งนะครับคือหวักคิ้วร่องแก้มแล้วก็ริ้วรอยแนวนอนไม่ว่าจะเป็นเส้นหน้าผากเส้นใต้ตาเส้นตีนกาหรือปัญหาผิวหมองคล้ำต่างๆนะครับบนผิวหน้าเราก็จะแลดูบางเบาจางลงนะครับมีเอกสารจากห้องแลบรับรองนะครับเอาละครับผู้ชมโปรวันนี้นะครับเราเปิดให้200สายเลยนะครับวันนี้โปรได้แบบนี้ครับเซรั่ม2กระปุกใหญ่แล้วก็ขนาดพกพา2พกพาและนี่ครับขอนำเสนอ Brightening นะครับทั้งหมดนี่5ชิ้นนะครับราคาเต็มโอ้โหเสียงใหญ่มากเลย 1,600 บาท
1: โอ้โหเสียงใหญ่ฮะ
5: นะครับแต่จ่ายราคาเล็กนะครับเสียงเล็กๆเลย2,990 บาทเท่านั้นเอง
4: ใช้ได้นานแค่ไหนคะเนี่ย
5: 4-5 เดือนครับ ฐานเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับวันละ30บาทเท่านั้นเองเร็วครับคุณผู้ชมสายรันไปเรื่อยๆแล้วเวลามีน้อยนะครับเร็วครับรีบโทรมาที่1577หรือ LINE @tarijina band 200สายเหลือไม่ถึง200แล้วไม่ถึงแล้ว
1: มารีบกันเลยครับ
5: รีบเลยครับคุณผู้ชมเซรั่ม2กระปุกใหญ่2พกพารีบโทรครับรีบโทรต้องโทรครับคุณผู้ชมเซรั่ม2กระปุกใหญ่2พกพาแล้วก็ Brightening ตัวเด็ดทั้งหมด5ชิ้น 1,600 บาทจ่าย 2,990 บาทคุณผู้ชมโปรวันนี้ต้องโทรต้องจองนะครับสวัสดีวันศุกร์วันจันทร์ทั้งหลายต้องโทรต้องจองให้ได้นะครับอย่าพลาดนะครับเอาละครับคุณผู้ชมโทรมาเลยครับที่1577 2,990 บาทเท่านั้นเองดูแลผิวนะครับแล้วขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีครับ

0: ใครๆก็อยากให้ผ้าหอมเหมือนตากแดดใหม่ดาวนี่ลักเพิ่มประสิทธิภาพช่วยต้านกลิ่นอับสีเทารู้สึกผ้าหอมสดชื่นเหมือนตากแดดตลอดวันใหม่ดาวนี่ลัก
1: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
2: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
3: วันนี้มาจากละครเรื่อง
4: The Running เงินงานความรักพวกเราจะแบบมีชื่อแทนเหมือนกับสกุลเงิน
3: ถ้าเราเล่นเรื่องนี้เราจะชื่ออะไรดีอะ
5: ให้เป็นยูโรแล้วกันแทนหน่อย
3: ปกติเธอทานรสจัดไหม
6: จัดนิดหน่อยครับ
3: ชอบเค็มชอบหวานชอบเผ็ดชอบเปรี้ยว
6: ชอบเธออีกนิดนึงผมให้มิชลินเลยนะ
7: เริ่มจากเมี่ยงบัวหลวงเลยครับ
8: เป็นเมนูเด็ดประจำสัปดาห์นี้นะครับเมี่ยงบัวหลวงนะคะ
9: อันนี้คือต้นตำรับที่แท้จริงเลยโชคดีที่ได้กินต้นตำรับที่อร่อยด้วย
8: Thank you.

0: วัสดีค่ะคุณทองทิว
1: เพิ่งเจอกันไม่ทันไรก็อดใจไว้ไม่ไหวแล้วเหรอเนี่ย
2: ฉันไล่แกออกนะบัดนาวเชิญ
3: เดี๋ยว
4: ค
3: ุณนาย
5: ละครดังข้ามเวลาพ่อครัวหัวป่าวันนี
6: ้ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: มาทำอะไรสนุกสนุกกันนี่เลยแบงแบงฟรีซิสแซกเก็ตเซฟเซฟไฟเจอร์
8: แบงแบง
9: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
10: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต
11: ์หอมกระหอยช่อ
10: สนับสนุนโดยลูกชิ้นโกลเด้นโฮเด้งซอสปรุงอาหารแม็กกี้
12: พ่อชื่อนงพี่ชื่อหนุ่มนอนหนูหมดเลยก็เลยอ่ะนิวแล้วกันเพราะว่ามันเหมือนแบบนิวเยียร์นิวเกิดเดือนมกราอะไรเงี้ย
13: อุ้ยรับน้องไปคนเน่าน้องเน่า
14: ไม่มีใครตั้งชื่อลูกว่าเน่าไม่ใช่ชื่ออันนั้นเป็นคุณลักษณะอธิบายคุณลักษณะทำพิเศษนภัสสรเนี่ยมันเป็นชื่อจริงๆของเราที่พ่อแม่ตั้งให้ไหม
12: ไม่ค่ะ
13: อีกแล้ว
14: ชื่อ
12: ตอนแข่งเดอะสตาร์ใช้ชื่อว่าวิไลพรนามสกุลภูธรใจ
13: เอาตรงนั้นรู้เลย
12: มาจากไหน
13: รู้เลย
14: มันมาได้มันมาได
12: ้ไอ้ชื่อฉัน
13: ชื่อมันดูแบบบ้านเลย
12: ภูธรใจ
14: มันมาได้
12: ใช่แล้วก็แบบมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เข้าสู่การแข่งขันละเดอะสตาร์ละแข่งเสร็จแล้วแล้วกำลังจะปล่อยอัลบั้มแรกเรารู้สึกว่าอาจจะยังไม่เก
14: ๋มันไม่เก๋
12: แล้วมีคนบอกว่าคนเกิดวันจันทร์จะต้องไม่มีสระซึ่งมันวิสระอีมีไงหนูก็เลยแบบแม่จ๋าแม่หนูขอเปลี่ยนชื่อได้ไหมแล้วจะไปฮือภายตั้งอ๋อมาต้องเปิดเลือกคนเดียวได
14: ้เออ
12: ก็ตั้งชื่อเองเลย
13: เป็น
12: ณภัสสร
14: เออ
12: ผู้ทอนใจ
13: ผู้ทอนใจด้วย
12: ก็ยังอยู่
13: ผมเหมือนกับคุณเลยเพราะผมเกิดวันจันทร์ผมเกิดวันจันทร์แล้วผมกำลังจะเปลี่ยนชื่อเพราะว่าจริงๆผมชื่อเกียรติศักดิ์พระเมื่อบอกเหมือนกันเลยห้ามมีสระทุกวันจันทร์ผมก็เลยลองตัดสระออกหมดเลยกะยะละสกะกะดะคุณคิดดูสิฮะว่าผมจะชื่อนี้ได้ไหม
12: ก็ได้
13: ขอเชิญคุณกะยะละสกะกะดะเออแล้วคุณเกิดอะไร
14: ก็เป็นอังคารแล้วก็อักษรก็คือกาลีเหมือนกันชื่อ
13: เหรอ
14: ใช่
13: เฉพาะตัวอักษรเหรอกาลีอ่ะ
14: เหมือนตัวอะไรสักอย่างนึงที่เป็น

0: กาลี
1: ไม่ผมหมายถึงว่ามันกาลีแค่ตัวอักษรหรือเป็นกาลีที่ตัวคนด้วย
0: ไอ้กาลีเปิดตำราไหนมันเป็นเราหรือมันเป็นชื่อเราแต่ก็คือกาลีตามที่เขาว่านั่นแหละเออมันไปแล้วอ่ะเอาไปผูกคนไป
1: ครับผมก็เปลี่ยนมา
2: ก็เลยเปลี่ยนแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะได้แต่ไม่ได้ถามพระถามอะไรเลยคือฉันรู้สึกว่าม
0: ันได้
2: แหละอะไรเงี้ย
0: รู้สึกว่ามันเก๋มันคือใช่แล้ว
2: สมัยก่อนมันไม่มีแบบบวกเลขจนได้เลขศาสตร์อะไรเลยนะก็เรารู้สึกว่าอันเนี้ยใช่ละอะไรเงี้ย
0: แต่คุณเชื่อว่าเส้นทางที่ลิขิตให้มาเป็นนักร้องเนี่ยเพราะว่าคุณสอบไม่ติดมช.เหรอ
2: คือน้องประกวดวัดรู้ประกวดร้องเพลงควบคู่กันก็จะได้แบบรางวัลไปคู่กันแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เก่งแบบโน้ตดนตรีเลยฉะนั้นไปทางเรียนทางด้านดนตรีคงไม่ใช่งั้นเราจะไปทางวิจิตรศิลป
1: ์
2: คิดว่าเรานี่แหละคือทางช้างเผือกเพราะว่ามีรางวัลไปส่ง
1: มีเขาเรียกว่าสอบแบบโควต้า
2: ใช่ค่ะ
1: อย่าง
2: น
1: ี้
2: เพื่อน5คนค่ะติดกัน4นิ้วคนเดียวไม่ติดค่ะเยอะแบบทำไมอะเฟลแบบ

0: กับผู้ป่วยในมันจะแตกต่างกันยังไงมันจะใช้สัญลักษณ์อะไร
1: หนูเขียนแค่อินกับเอา
2: ไม่
0: แตกนะอันนี้ถือว่าไม่แปลกถ้าติดจะแปลก
2: ผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในมันต้องยังไงอ๋อแค่โลโก้อาจจะเขียนปะฟอนต์หรอ
1: ผู้ป่วยนอกคืออย่างนี้ก็ได้แบบบาดเจ็บมาผู้ป่วยในคือนอนให้น้ำเกลืออะไรเงี้ยแค่นั้นเองทำไมคิดไม่ออกตอนนั้นอ่ะ
2: ก็แค่เขียนว่าผู้ป่วยนอกกับผู้ป่วยใน
1: ก็อินกับเอาไม่ทำไรล่ะ
0: แต่เขาไม่ออกสัญลักษณ์
1: ใช่
0: แล้วพอไม่ติดมช.ทำไร
1: ก็คิดว่าเดี๋ยวไปเรียนอะไรก็ได้สักปีนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาสอบใหม
2: ่แค่นั้นเรียนร้องเพลงยัง
0: ยอมซิ่ว
1: ยอมซิ่วไปพายับไม่ได้พายับสาวมันสวยใส่กระโปรงสั้นๆมีรถขับอย่างคิดว่าไม่ใช่อ่ะ
0: ไม
1: ่
0: ใช่เราม
2: ช.ไม่มีความเป็นสตรีท
1: เข้าหลังมออย่าไปราชภัฏละกันเพราะว่าพี่เป็นอาจารย์อยู่ที่นั่นด้วยก็เลยงั้นก็ไปอยู่กับพี่สักปีนึงก็เลยแบบเรียนคณะอะไรดีเลือกแบบเลือกไม่ได้แบบเอาความแบบไม่ได้เอาความรู้เราเลยเอาความเก๋อ่ะมนุษย์ญี่ปุ่นเพราะว่าน่ารัก
2: ภาษา
1: อินโดนีเซียแล้วก็มีอาจารย์เป็นคนญี่ปุ่นจริงๆก็เลยรู้สึกว่าเออน่าเรียนก็เลยเรียนปีเดียวพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาแบบนิวเธอต้องเป็นดาวคณะเพื่อไปประกวดอีกแล้ว
2: ให
1: ้ก็ได้ไปประกวดโชว์ความสามารถสรุปได้เป็นดาวมหาลัย
2: คุณรอมากว่า5ปีกว่าจะได้ออกอัลบั้มที่2
1: ก็คือแบบรอมาได้ยังไง
0: ตอนนั้นเขาบอกรอเนี่ยรอนานเท่าไหร่
2: เขาเอ่ยเขาบอก
1: ไม่บอกเลย
0: ไม่คือขอให้รอ
1: ก็รอได
0: ้แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นค
0: ่
1: ะ
0: เคยร้องไห้บนรถทัวร์เลยอ่ะ
1: พี่หนูเอาตลับคาเซ็ตอะแบกกล่องไปขายที่นครสวรรค์อะวันนั้นคือแบบคนกรี๊ดสนุกสนานเฮ้ยครับแล้วก็ขึ้นรถทัวร์กับจิ๋วตะเกียบมันกรี๊ดแบบกรี๊ดสนุกมากเลยนะแล้วก็กลับกลายเป็นว่าเอ๊ะฉันก็คือคนปกติที่แบบสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไร
3: แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก

0: กันขอโอกาสให้ฉันกับน้องสาวแกหน่อยได้ไหมให้เราศึกษาดูใจกันก่อนถ้าน้องสาวแกไม่ชอบฉันฉันพร้อมที่จะยอมรับเลยนะ
1: หมอนั้นเขามากับหนูเหรอจ๊ะ
2: ค่ะ
1: ขอโทษนะเขาเป็นอะไรอ่ะ
3: สนับสนุนโดยเจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศแคเรียคอปเปอร์ไอออน
4: ยังไงกันเนาะตกลงจะท้าทายฉันใช่ไหมเนี่ยซื้อมันได้ยังไงของต้องแพง
0: เดี๋ยวก่อนนะคะคุณนายคือมนไม่ได้ท้าทายอะไรเลยนะคะคือมนอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้กินอาหารทะเลกันบ้างอะค่ะคงจะดีอะค่ะ
4: ดีกับผีสิแกรู้ไหมแกแหกกฎระเบียบกฎเหล็กของบ้านฉันอีกครั้งนึงละแกจะลองดีกับฉันใช่ไหม
0: ไม่ได้อยากลองดีเลยค่ะ
4: ไม่ได้อยากลองดีแล้วทำทำไม
0: มนไม่รู้ค่ะ
4: แกตาก็เหมือนกันนะฮะทำอะไรไม่รู้จักคิดไปเชื่อมันได้ยังไง
0: คุณนายครับอย่าไปว่าคุณตราเลยนะครับมนเป็นคนรับผิดชอบเองครับคือมนบอกให้คุณตราเนี่ยเป็นคนซื้อเองครับ
4: ดีออกรับแทนกันอย่างเงี้ยดีมาเร็วเคลมเร็วก็แล้วกันสรุปฉันไล่แกออกนะบัดนาวชอน
0: เดี๋ยว

0: มันเป็นความผิดของหนูค่ะไม่ใช่ของนายมน
1: มันน่ะแหละขืนปล่อยไว้นะเราจะเสียคนกล้าขัดคำสั่งแม
0: ่ถ้าสิ่งที่หนูคิดและทำมันผิดแม่ก็โทษหนูสิคะไม่ใช่ว่าโทษนายมน
1: ที่จะมาเถียงแทนมันมาตอบโต้อะไรแทนมันทำไมอ่ะไม่เข้าใจนะเนี่ยก็แม่ไล่มันแล้วก็แล้วกันไปสิจบ
0: ก็เขาไม่ได้ทำอะไรผิดนี่คะ
1: เฮ้ยยายตรา
0: แม่คะอย่าไล่นายมนออกเลยนะคะคนครัวก็ไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆนะคะแม
2: ่เออจริงด้วยนะแม่มนนะนี่ของดีและถูกเนี่ยไม่ได้มีให้เห็นได้บ่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยย้ายกันไปเลยเสียดาย
3: ออกรับแทนกันดีจังเลยนะคะคุณยังไงก็แล้วแต่จะไล่มีอะไรมะโอเคมีเหรอกำไรผิดขี้เกียจคุณนายมือ
4: ค่าเยอะนักเล็ก

0: ที่ทำให้คุณนายไม่พอใจค่ะมนผิดเองยอมรับผิดเองด้วยค่ะ
1: แกตั้งใจจะฆ่าจะได้ตายใช่ไหมเนี่ยฮะ
0: เปล่านะคะไม่ค่ะไม่มีค่ะ
1: ฉันว่าแกจะต้องมีแผนอะไรในใจแน่ๆเลย
0: ไม่มีนะคะเปล่าค่ะ
1: ถ้างั้นก็ไปเลยไปพ้นหน้าฉันเลยไป
0: คุณนายค่ะไม่ยอมให้มนเนี่ยอธิบายหน่อยหรอคะ
1: ไม่ฟังแล้วก็ไม่อยากฟังด้วย
0: ถ้าคุณนายไม่ฟังก็จะไม่ได้กำไรนะครับคุณนาย
1: กำไรก็หาคุณนายกำไรไม่ใช่กำไรกำไรอะไร
0: ก็มนก็แค่ขอให้คุณนายไม่ไล่มนออกนะครับแล้วมนก็จะให้เงินเดือนอันน้อยนิดของมนเนี่ยนะครับไปจ่ายค่าอาหารทะเลแทนคุณนายอะครับอันนี้ก็เรียกว่ากำไรนะคะคุณนาย
1: แกพูดจริงเหรอ
0: จริงสิคะทำไมจะไม่จริงล่ะโหจัดโปรหนักสักขนาดนี้ถ้าพูดไม่จริงเนี่ยกล้านำเสนอหรอคะ

0: แกออกก็ได้แต่อย่าทำอะไรให้ฉันไม่พอใจอีกนะเข้าใจไหมเข้าใจไหม
1: ค่ะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยได้กินอาหารได้เลยค่ะใช่ไหมคะ
2: โอ้ฉันชอบอยู่แล้ว

0: ันจำได้ว่าตอนที่เราซื้ออาหารทะเลมามันตัวเล็กกว่านี้นะนายมน
1: แหมคุณตราขามันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะคะในเมื่อเราสองคนเนี่ยเป็นคนเลือกเองกับมือเลยนะจ๊ะ
0: ฉันไม่น่าตาฝาดถึงสองครั้งเลยนะ
2: อุ้ยจะสงสัยอะไรกันนักหนารู้สึกจะมีปัญหากับเรื่องขนาดซะจริงนะลูกแม่เนี่ย
0: ก็มันแปลกจริงๆนี่ค่ะแม
2: ่มันน่าแหมตัวใหญ่มันก็ย่อมดีกับตัวเล็กเนื้อมันก็ต้องเยอะกว่าซื้อมาแล้วก็แล้วกันเหอะหน้าจะสงสัยมากความทำไม
1: ใช่จ้ะใช่จ้ะ
3: เห็นไหมอะไรที่เป็นกำไรผลประโยชน์แล้วก็เมียฉันไม่เคยขัดยังส่งเสริมอีกด้วย
2: นี่ๆๆๆเผาขนมากไปหน่อยนะฮะยังไงเหรอ
0: กินกันเถอะค่ะนะกินกันเลยพ่อกินเลย
2: ใหญ่ดีจังเลยอันน
3: ี้ไอ้ยาอนุญาตให้กินแล้วใช่มั้ย
4: โอ้กล้ามปูไหนมาดูสิ
3: ยี่สิบปีแล้วไม่ได้กิน20 ปี
2: เกินไปไม่ถึงแค่18

0: นี้จะมีบุญได้กินอะไรแบบนี้อีกหรือเปล่านะเนี่ย
1: แหมพูดอย่างไม่เคยกินมาก่อนนะแล้วอ่ะ
0: ก็ไม่เคยกินนะสิ
1: พูดจริงหรือเปล่าเนี่ย
0: ฉันก็โกหกเจ๊ทำไมอ่ะเกิดมาเป็นคนจนแถมยังเป็นคนใช้อีกจะกินอะไรก็ต้องกินหลังเจ้านายถ้าเจ้านายกินหมดเราก็อดกินนี่ยังดีนะมีคุณลุงกับคุณตาอยู่ถ้าเป็นแค่คุณนายนะกำไรไม่ได้กินอะไรหรอก
1: อ่ะฉันให้กินให้หมดด้วยนะ
0: จริงหรือเปล่าเจ
1: ๊จริงสิจ๊ะ
0: แน่ทำเป็นมีน้ำใจนะคิดอะไรกับกำไรหรือเปล่าเนี่ย
1: คิดจ้ะคิดอยากให้กินปูให้หมดเนี่ยจ๊ะกินแต่กะหุบปากแล้วกิน
0: กำไรหมายถึงคิดจะกลับใจมาเป็นแมนแล้วเป็นแฟนกับกำไรหรือเปล่า
1: ไหวหรอกนะจ๊ะกำไรจ๋ารีบนั่งลงเลยนะจ๊ะแล้วกินให้หมดก่อนฉันจะอ้วกเดี๋ยวนั่งจะกินไม่กิน
0: ทำมาเป็นสายโหดสายดิบได้เนี่ยเรา งั้นกำไรกินหมดเลยนะ
1: จ้า
0: หืมหืมหูตัวเริ่มร้อยอ่ะ

0: พ่อแม่สวัสดีครับผม
1: เฮ้ย
2: เฮ้ย
1: เจ้าทิว
3: พี่ทิวนี่จะกลับมาอยู่บ้านเราใช่ไหมคะเนี่ย
0: ก็ใช่เลย
3: เฮ้ยยินดีต้อนรับกลับบ้านนะคะพี่นายมอนนายมอนนี่พี่ทองกิ๋วพี่ชายฉัน
4: สวัสดีค่ะคุณทองทิว
5: ไหว้พระเ
1: ถอะเหมือนใครนะ
5: พ่อแม่ดิ
6: ลมอะไรหอบกลับมาบ้านได้เนี่ยฮะ
0: อ้าวลมบ้าหมูมั้งครับแม่อุ
6: ๊ยเหรอปากดีอย่างนี้เดี๋ยวจะเจอทอร์นาโดเลยนะแรงกับลมบ้าหมูร้อยเท่าเอาป่ะ
1: เอานะแม่มวนก็ไม่หาแล้วแ
6: หมพอไม่ยังอ่ะ
1: อะไรหยวนได้ก็หยวนเถอะไอ้ทิวเพิ่งกลับมาน่าจะดีใจนะ
3: แต่ว่ากำไรว่านะคะคุณทิวกลับมาช้าไปหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเพิ่งมีปาร์ตี้ซีฟู้ดกันเองค่ะ
6: ทำไม
0: พ่อผมหูฝาดป่ะปาร์ตี้ซีฟู้ดเนี่ยนะ
6: ทำไมเห็นจะเป็นคนยังไงเหรอก็แค่ซีฟู้ดธรรมดาจี๊บนี่วันนี้นะซื้อมาให้กินกันแบบอิ่มมากเลยถ้าไม่เชื่อไปดูหลักฐานในขยะ
3: คุณนายคะแต่ว่าคุณนายไม่ได้เป็นคนซื้อนะคะคนซื้อเนี่ยก็คือเจ๊มนคนครัวต่างหากละค่ะ
6: อ
3: ่
6: ะปะ
1: ง
6: ับเลยงับ
1: เรียบร้อย
6: อย่าออกนะพูดมากนะตรงแค่เทียงเดี๋ยวอีกอันนะอีกอันไหม
0: โอ้ผมยังมีกระเป๋าอยู่ข้างนอกฮะ
6: เอาไปเอามาสิ
0: เอานายมนไปช่วยแล้วกันนะ
6: ไป
0: นายมนไปช่วยยกของข้างนอกมาแป๊บนึงนะครับท่านดุดมันเอาเฮ้ยจะไปหรือเปล่า
6: เดิน
0: ไปสิ
4: ครับไปแล้วค่ะ
0: ตัวก่อนนะคะ
1: ไอ้ทิวนี่เลย
0: เป็นไปได้นะแกทำตัวเป็นตุ๊บพูดจาค้าขาฉันนี่สังเวชแกจริงๆเลยว่ะเอาวะคิดผิดคิดใหม่รีบกลับบ้านไปเลยไป
7: ความจริงแล้วนี่ฉันกะจะถอดใจไปแล้วนะแต่ทุกครั้งที่เจอน้องสาวของแกเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนมันเป็นการเพิ่มกำลังใจให้ฉันทุกครั้งเลยว่ะ

0: ันจะไม่ถอดใจเพราะว่าฉันมั่นใจว่าฉันคิดถูกและคิดดีที่สุดในชีวิตของฉันแล้วนี่แกรู้หรือเปล่าว่าน้องสาวของแกเนี่ยมันไม่เหมือนผู้หญิงคนไหนเลยนะที่ฉันเคยเจอมายังไงอ่ะฉันก็ต้องคอยดูไปก่อนเพื่อความมั่นใจว่าฉันเลือกคนถูกแล้วเข้าใจป่ะ
1: แต่แกห้ามลืมสัญญานะเว้ยห้ามทำน้องสาวฉันเสียหายโดยเด็ดขาด
0: เออนะฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทำให้น้องสาวแกเนี่ยเสียหายเพราะฉันมั่นใจได้นะนี่เพื่อนแกนะเว้ย
2: อยากให้รักกลมกล่อมเธอกับฉัน
3: ทุ่มมือนายสิดูดิทำไมไม่เหมือนมือพ่อครัวที่ฉันเคยเห็นเลยอ่ะดูสิสวยกว่ามือฉันอีกอ่ะ
4: ฟันผุเยอะเลย
5: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
6: มีนิดเดียว
7: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
8: อ๋อ
9: ต้องบีบเต็มแปลง
10: เพื่อฟูอะไรที่มากกว่าไม่พอเก
11: ณฑ์อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะคันและรังแคใหม่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทอลยันลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สะก็เย็นสุดขั้ว
12: รอยจูบที่ตรงหน้าผากทุกการกระทำคือคำ
13: เราจะเป็นภรรยาของกันและกันตลอด
3: น่ารำคาญแม่เสียใจที่สุดและที่เลือกแต่งงานกับคุณแกไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้กับฉัน
14: สามพลัสพรีเมียมดูย้อนหลังทันใจ16:30พร้อมเบื้องหลังจัดเต็มและกิจกรรมให้ร่วมสนุกลุ้นของที่ระลึกจากซีรีส์ที่สามพลัส
15: เราอยากรู้ว่าพ่อยังมีชีวิตอยู่ไหมถ้าเขาตายไปแล้วเราจะได้ไม่ต้องมารออยู่แบบเนี้ย
16: แล้วถ้าเขายังไม่ตายอ่ะ
15: ก็คงถามเขาว่าตอนนั้นทิ้งเราทำไมอ่ะ
17: ฉันว่าลิสาคือลูกของพี่เอกว่ะ
18: เรามาดูเป้าหมายภารกิจนี้กันเธอชื่อแหม่มยลดาอารยาใสเจ้าของบริษัท Empower Group ที่ฉากหน้าเป็นบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนแต่ที่จริงแล้วมันคือกระบวนการ
19: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
20: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus

0: มาหาฉันถึงบ้านเช่าเพราะทนญาติมหาภัยของฉันที่ภูเก็ตไม่ไหวหรือไงวะ
1: คุณน้าเป็นคนภูเก็ตเหรอคะหนูก็เป็นคนภูเก็ตเหมือนกันค่ะ
2: ถ้าฉันย้อนเวลากลับไปได
1: ้นารีอยากจะแก้ไขอะไรเหรอคะ
2: ฉันไม่อยากแก้ไขอะไรแล้ว
1: หมายถึงได้มรดกเหรอคะ
2: ได้อยู่ข้างๆมรดก
3: ชาตรีคืนนี้ 20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ล็อกคิวแล้วมาเจอกับก้าวได้ในงานแจ๋วแซ่บเฟอร์24กรกฎาคมนี้นะครับเวลา 17:00 น.ที่ไลฟ์พาร์คฮอลล์ชั้น G0 กันครับวิวเจอร์พาร์คแล้วมาเจอกันนะครับ
3: สนับสนุนโดย
6: Is that good?

0: ับฉัน
1: สนับสนุนโดย
2: รสดีสุกก้อน KFC พอดีบักเก็ตเนสกาแฟเบรนด์แอนด์บรู

0: ทำไมยังไม่ล้างจาน
1: เดี๋ยวค่ะ
0: ครัวก็ยังไม่ได้เช็ดไม่ได้ถูดูสิสกปรกเลอะเทอะมากเลยเนี่ย
1: เดี๋ยวค่ะ
0: เลิกเดี๋ยวสักทีได้ไหมกำไรแล้วไปทำเลย
1: โถคุณตราคะไอจานพวกนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวกำไรเนี่ยล้างทีเดียวพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะ
0: เราถ้าเกิดว่าฉันขอสั่งให้เธอเลิกเล่นเกมบ้าๆพวกนี้แล้วเอาเวลาไปล้างจานไม่ก็เอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปพัฒนาตัวเองให้ดีกว่านี้จะดีกว่าไหม
1: แต่ไอจานพวกนี้เนี่ยนะคะจะช้าจะเร็วยังไงกำไรก็ต้องล้างอยู่ดีล้างวันนี้ล้างพรุ่งนี้ก็เหมือนกันนะคะ
0: แต่ถ้าเธอไม่ล้างจานทิ้งเศษอาหารแล้วก็ทิ้งจานไว้อย่างเนี้ยพวกแมลงสาบพวกหนูมันก็จะมากินแล้วมันก็จะยิ่งสกปรกแล้วฉันก็ขอสั่งให้เธอเลิกผลัดวันประกันพรุ่งสักที
1: ก็ได้ค่ะ
0: มาช่วยกันล้างจานเลย
1: เริ่มเหมือนแม่เป๊ะเลยนะเนี่ย
0: นายมนไปถูพื้นเลยไป
2: คุณตราขาคุณตราเป็นถึงเจ้านายเลยนะคะคุณตราไม่ควรที่จะมาทำสิ่งพวกนี้หรอกนะคะปล่อยมันเป็นหน้าที่ของมนและก็เป็นของกำไรเถอะค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่เป็นไรช่วยกันทำจะได้เสร็จ
1: เสร็จเดี๋ยวเจ๊ฉันอะชอบถูพื้นเจ๊อะไปช่วยคุณตาล้างจานเถอะนะ

0: ทำยังก็ไม่เคยทำงานพวกนี้เลย
1: เคยสิจ้าทำไมจะไม่เคยไหนแต่ไม่เคยมีเจ้านายมาช่วยทำงานแบบนี้ค่ะ
0: ก็คิดว่าฉันเป็นเพื่อนเป็นพี่อย่าคิดว่าฉันเป็นเจ้านายอะไรเลย
1: ค่ะ

0: เฮ้ยชูมือนายสิดูดิทำไมไม่เหมือนมือพ่อครัวที่ฉันเคยเห็นเลยอ่ะดูสิสวยกว่ามือฉันอีกอ่ะเฮ้ย
1: คือว่ามนชอบใส่ถุงมืออาจารย์เวลาทำงานแบบนี้อาจารย์มันก็เลยเป็นแบบนี
0: ้อายเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวช่วยดีกว่านะครับ

0: จอกันไม่ทันไรก็อดใจไว้ไม่ไหวแล้วเหรอเนี่ยอะไรเนี่ยไวไฟจริงๆเลย
1: ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าคนอย่างแกเนี่ยจะอยู่ในห้องซอมซ่อก็โลโก้โสอย่างนั้นได้อะเ
2: ฮ้ย อย่าว่าแต่แกเลยนะแม่เนี่ยฉันยังแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าฉันอยู่ไปได
1: ้ แต่ที
2: ่อยู่ไปได้ไง
1: แกเนี่ยนะทำฉันทึ่งไประดับหนึ่งเลยเว้ย
2: ทีนี้แกเชื่อฉันหรือยังอ่ะว่าฉันต้องการที่จะพิสูจน์ใจนะนี่แกเชื่อแกฟังฉันอยู่เปล่าอ่ะ
3: เฮ้ยไอ้คิว
4: ไอ้คิวนี
3: ่อะไรอะไรอะไรอะไร
4: คิว
1: ไ
4: อ้ฉันกำลังอธิบายตัวเองอยู่เลยนะว่าฉันต้องการที่จะพิสูจน์ใจพิสูจน์น้องสาวแกไง
1: ฉันไม่เชื่อแล้วก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
4: ไอ้ทิวแกก็รู้อยู่แล้วนี่หว่าว่าที่ผ่านมาฉันเจออะไรมาบ้างนี่ฉันจริงจังกับความรักนะว่าฉันต้องการที่จะพิสูจน์รักครั้งนี้ฉันไม่อยากอกหักฉันไม่อยากเสียใจเหมือนในอดีตที่แกรู้จ้ะใช่ไหมฉันไม่ได้เมาครั้งนี้เนี่ยฉันจริงจังและจริงใจเพราะว่าฉันต้องการให้น้องสาวของแกเนี่ยเป็นคนสุดท้ายของฉันแล้วถ้าเป็นไปได้นะฉันจะหยุดทุกอย่างหยุดตรงที่น้องสาวของแกคนเดียวเลย
3: โอ้โหโอ้โหพูดซะขนาดนี้เลี่ยนว่ะ
4: ทิวไปไหนวะ
3: จะไปอ้วก
4: เฮ้ยทิวหยุด
1: อะไรเลิกเพ้อเจ้อได้แล้ว
4: แกก็นี่ฉันต้องการความช่วยเหลือจากแกแกต้องสัญญาฉันว่าแกจะช่วยฉันแกต้องช่วยฉัน
1: สัญญาก็สัญญาปะโถบอกว่าจะไปอ้วกจะไปอ้วกไอ้นี่ก็จะมาให้สัญญงสัญญาอะไรอยู่ได้วะ
4: แกเล่นอะไร
0: จะเล่นอะไรแก
4: โอ้ก็สัญญาแล้วไงสัญญาแล้วนะ
1: เออ
4: ไอ้พรุ่งนี้ห้ามลืมนะเว้ย
1: พรุ่งนี้เตือนอีกทีได้ปะ
4: แค่นี้ไม่ได้เลย
1: กินต่อจะได้วายเฮ้ย
4: อะไร
1: เมื่อกี้แกเร่งแอร์วะ
4: เปล่าทำไมอ่ะ
1: เย็นว่าไปทั้งขาเนี่ยวะแค่รักกลม
0: กล่อมเธอกับฉันสงสัยจะหกล้มทับผู้ชายที่เป็นกิ๊กใหม่ใช่ไหมเจ๊
5: กำไรนี่เธอพูดอะไรของเธออะพูดบ้าๆอะไร
6: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
7: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
9: ์ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้สปอนจ์ป๊อปว้าว
10: ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
11: คำแนะนำจากกรมอนามัย
12: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
13: เด็กบีบนิดเดียวได้
14: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
15: เพื่อฟูออไลน์ที่เพียงพอ
16: และแปรงวันละ2ครั้ง
17: อย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
18: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222
19: ปลาดุกย่างสมุนไพรครับ
18: เป็นการยกระดับอาหารไทย
11: ท่านผู้ชม
9: มันเท่สุด
17: ๆอร่อยมากมันนุ่มแล้วมันไม่คาว
18: หนูเป็นผู้ข้าววอดเกี่ยวกับปลาดุกอุ้ยคุณดูครับ
5: ครัวคุณต๋อย
4: พอดีผมกำลังจะตกแต่งบ้านใหม่ในกรุงเทพนะครับก็เลยอยากให้คุณสันไปช่วยดูให้
3: ทำไมต้องตกแต่งใหม่ด้วยล่ะคะ
4: จะไว้ทำเรือนหอนะครับ
3: แฟนกันอยู่ห่างกันนานๆก็คงจะต้องคิดถึงกันเป็นธรรม

0: มาดา
1: ใครเป็นคนซื้อรูปนี้มา
2: อ๋อคุณฮาริสซื้อให้คุณสันค่ะ
1: ฮาริสอีกแล้ว
3: ฉันกับคุณฮาริสกำลังจะแต่งงานกันเร็ว
4: ๆละครฮิตเสาร์อาทิตย์จำเลยรักเสาร์อาทิตย์ 8:45 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: พวกเองเนี่ยนะมาเยี่ยมข้าแทนที่จะเอาของติดไม้ติดมือมาเนี่ยดันมากินของข้าอีก
7: แม่เองนี่แฟนคลับเยอะจริงๆนะ
8: หมู่ไม่น่าเรียกพวกฉันมาเลยกินก็ไม่ได้กินแถมยังต้องมาเสียตังค์อีกหาทางไล่พันไม่มีตังค์จ่ายมีว่าติดคุกกันหมดแน่อ
9: ย
8: ่
9: างเงี้ยถ้าอย่างนั้นก็ตัวใครตัว
4: ผู้กองยอดรักจันถึงอาทิตย
5: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: หนูได้รับกระเช้าเยี่ยมพ่อหนูจากผมไหม
11: ไม่ค่ะ
10: แล้วทำไมหนูถึงคิดว่าผมจะสงสารยอมช่วยหนูล่ะ
11: เมื่อคืนหนูมีนโทรหาแม่ขอย้ายลงไปทำงานรีสอร์ทที่สุราษฎร
12: ์พอดีว่ามีนติดใจที่นั่นนะคะพี่ชินภัทร
11: แม่ถามลูกคำถามหนึ่งชานิการักลูกไหม
4: คนละขอบฟ้าจันทร์ถึงศุกร
5: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: เราออกมาจากฝั่งไกลแล้วเนี่ยจะบอกผมได้ยังว่าเราจะไปไหนกันเนี่ย
14: ไปนรกไง
15: เนี่ยนะคะเป็นเกาะอาถรรพ์ก้า
16: ฉันรู้สึกแปลกฉันว่าที่นี่มันต้องมี
4: ปะการังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19:00 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
2: ้แป้งเดอะเอแป้งที่ใครๆก็ใช้ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน
3: 生産面では良質の原料を使用し、そのため最新のスキンケア製品が完成し、肌を内側から保護し、栄養を与えることができます。私たちは製造過程で現代のテクノロジー、イノベーションを使用し、男性も女性も安心して高品質のものを使用できます。
2: ทดสอบกลุ่มตัวอย่างเพื่อคุณภาพที่ดี
4: สวัสดีครับได้เวลาของแฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้วันนี้ความสุขจะเกาะติดหน้าเลยเพราะว่าผมมาพร้อมกับแป้งขายดีแบรนด์เดอเอแป้งเดอเอสูตรยอดนิยมผมเน้นย้ำเลยว่าผมเองเนี่ยมีปัญหาบนใบหน้าเยอะเห็นแบบนี้คุณผู้ชมอายุ54ปีแล้วฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำความมันบนใบหน้าเต็มขนาดนี้เลยใช้แป้งตัวนี้เป็นแป้งขายดีเป็นแป้งใช้ดีและเป็นแป้งยอดนิยมของแบรนด์เดอเอผมเน้นย้ำเลยวันนี้เจอกันถือว่าโชคดีมากปกติ1ตลับ590บาทวันนี้คุ้มๆโปรใหม่ล่าสุดรับไปทั้งหมด5ตลับคุ้มค่ามากยังไม่พอครับวันนี้รับเพิ่มกับของแถมสุดพิเศษเลยพับสำรองนุ่มๆให้เพิ่มไปอีก5ครีมไข่มุกพัดเลติโนนอีก2ตลับและที่สำคัญเน้นย้ำทุกครั้งเรื่องการทำความสะอาดผิวหน้าวันนี้จัดไปเลยกับสบู่เซรั่มตัวดังอีก5ก้อนถูน้ำข่ายขัดผิวตีปออีก5ใบพาเลทแต่งหน้าสีสวยๆ10ช่องสีจัดไปโลออนน้ำหอมอีก2ขวดและที่สำคัญวันนี้โทรสั่งทันรับเพิ่มเป็นของแถมใหม่ล่าสุดกับกระเป๋าสวยๆใบใหญ่ๆน้ำหนักเบาๆใส่ของจุๆอีก1ใบและยังไม่หมดวันนี้ภูมิใจนำเสนอมากครับกับสร้อยคอสีทองลายใหม่ล่าสุดคระแบบคระลายไปให้สวยๆทั้งนั้นอีก1เส้นบอกเลยว่าสร้อยคอสีทองสวยมากงานประณีตงานละเอียดแล้วให้เป็นของขวัญอยู่ในเซตของหลักรวมของแถมวันนี้คือ27ชิ้นจ่ายในราคาเพียงแค่ 1,000 บาทส่งฟรีเน้นย้ำเลยว่าเซตโปรโมชั่นวันนี้ราคาเต็ม 8,000 กว่าบาทวันนี้ 8,000 ไม่ต้องจ่าย 4,000 ก็ยังแพงไป 2,000 ก็ยังแพงไปวันนี้ให้จ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้อยู่หน้าจอแล้วเฉลี่ยชิ้นละ 37 บาทเท่านั้นผมเน้นย้ำเลยว่าหลายคนมีปัญหาที่แตกต่างกันดร.เอปีนี้ดูจาก

0: ากระจกแล้วเห็นแล้วตกใจปัญหาบนใบหน้าเยอะมากแต่ไม่กลัวนะครับเพราะว่ามีแป้งตลับนี้แป้งตลับดำในตำนานเบอร์1ผิวขาวเบอร์2ผิว2สีวิธีการใช้ง่ายมากนี่เลยทาทาปัดปาดทาทาตบตบเข้าไปไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนไม่หลายขั้นตอนมีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดมีปัญหาใต้ตามีปัญหาความไม่เรียบไม่เนียนไม่สม่ำเสมอของสีผิวไม่ต้องกังวลทาทาตบตบกดกดนิดหนึ่งปัญหาหนวดที่ยังไม่ได้โกนปัญหารอบดวงตาปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำปัญหาความมันบนใบหน้าผมให้เห็นแบบนี้เลยผมใช้เบอร์2นะครับสำหรับผิว2สีถ้ามีปัญหาหน้ามันบนใบหน้าสภาพหน้าจะเป็นแบบนี้เวลาทาแป้งไปแล้วจะได้ความเนียนเป็นแบบนี้เวลาทาแป้งไปแล้วเนี่ยความมันจะไม่เกาะติดเลยจะได้ความเนียนแบบนี้ผมบอกเลยนะวันนี้คือคุ้มค่ามากเป็นแป้งที่มีการซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่องผมเน้นย้ำเลยว่าวันนี้ใครเห็นโปรโมชั่นอยู่ต้องรีบสั่งเลยเป็นโปรใหม่ล่าสุดเน้นสำหรับหลายๆคนที่ต้องการความคุ้มค่าวันนี้รับแป้งไปทั้งหมด5ตลับจะใช้เองจะซื้อฝากจะนำไปขายต่อยังไงเต็มที่ไปเลยอย่าลืมรับของแถมไปด้วยไม่ว่าจะเป็นพับสำรองเนื้อนุ่มๆให้ไปอีก5ชิ้นครีมไข่มุกพัดเรตินอลสบู่เซรั่มให้ไปอีก5ก้อนถูตะข่ายขัดผิวและตีฟองให้ไปอีก5ใบพาเลตแต่งหน้าสวยมาก10ช่องสีโลออนน้ำหอมให้ไปอีก2ขวดกระเป๋าสวยๆอีก1ใบและสร้อยคอสีทองลายใหม่ล่าสุดที่ผมคละลายไปให้สวยๆเลยทั้งหมดนี้27ชิ้นจ่ายในราคาเพียงแค่1,000 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางราคาเต็มของเซตนี้ประมาณ 8,000 กว่าบาทแต่วันนี้จ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีเฉลี่ยชิ้นละ37บาทเท่านั้นคุ้มค่ามากประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายและที่สำคัญได้ความสวยแบบแน่นๆความสวยแบบทนๆผมเน้นย้ำเลยนะคนถามมาเยอะว่าแป้งดร.เอกันน้ำหรือเปล่าแป้งดร.เอใช้แล้วจะเป็นยังไงแป้งดร.เอเวลาใช้แล้วเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยอยู่ได้ทนนานหรือเปล่าผมเน้นย้ำเลยว่าวันนี้ผมเป็นเจ้าของแบรนด์และนี่คือเป็นโปรฉลองครบรอบ10ปีแบรนด์เดอเอคือคุ้มค่ามากได้หน้าเนียนๆแบบนี้แบบไม่ต้องคิดเยอะได้หน้าเนียนๆแบบนี้แบบไม่ต้องคิดมากให้เห็นเลยนะว่านี่คือผลลัพธ์ของการใช้แป้งจริงๆก่อนหน้าเนี่ยมีปัญหาแบบข้างนี้เลยไม่ว่าจะเป็นพวกฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำตามวัยคนอายุ54ปีมีความมันบนใบหน้ามีความคล้ำรอบดวงตามีร่องน้ำหมากแต่ปัจจุบันกลายเป็นแบบนี้แล้วคนถามมาอีกกันน้ำไหมกันเหงื่อหรือเปล่าสำหรับคนเหงื่อออกง่ายๆผมบอกเลยว่ามาทางนี้เพราะว่าเราเป็นแป้งที่มีส่วนผสมของทั้งโสมแอซ่าแซนทีนผงไข่มุกผงทองคำและเสริมตัวขมิ้นเข้าไปด้วยจุดเด่นก็คือเน้นการปกปิดควบคุมความมันระหว่างทาปกปิดอำพรางซ่อนเลนปัญหาต่างๆบนใบหน้าผมเน้นย้ำเลยนะหลายคนถามมาเยอะบอกว่าแป้งดร.เอเนี่ยกันน้ำหรือเปล่าขออนุญาตจุ่มไม่เห็นกันแบบนี้จุ่มไม่เห็นกันแบบนี้กันน้ำไม่ละจ๊ะกันน้ำไม่แล้วจ้าให้ได้เห็นกันแบบนี้แล้วนำขึ้นมาทาหน้าต่อได้เลยไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากดร.เอจะทำให้ดูว่านี่คือผลลัพธ์ของการใช้แป้งแบบง่ายๆแป้งแบรนด์เดอร์เอควบคุมความมันเน้นการปกปิดปัญหาแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งไม่มีเวลาในการแต่งหน้ามาทางนี้แล้ว1ตลับน้ำหนักคือ18กรัมใช้ได้จุกๆคุ้มค่าแบบยาวหนวดยังไม่ได้โกนปัญหาความไม่เรียบปัญหาความไม่เนียนความปัญหาความไม่สม่ำเสมอของสีผิวเคลียร์ให้เห็นแบบนี้เนี่ยเคลียร์เข้าหากันให้ได้ดูแบบง่ายๆมีปัญหาใต้ตาเก็บงานมีปัญหาใต้ตาเก็บงานมีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดจัดการไปได้เลยนี่คือผลลัพธ์ที่ชัดเจนของการใช้แป้งแบรนด์เดอร์เอผมบอกเลยนะก่อนหน้าจะมีปัญหาหลายคนรู้อยู่แล้วดร.เออายุเยอะแล้ว54ปีปัญหามีทั้งฝ้ากระจุดด่างดำความมันบนใบหน้าริ้วรอยต่างๆรอยยุงกัดรอยผดรอยผื่นอะไรเต็มที่ไปเลยผมเน้นย้ำเลยว่าณปัจจุบันให้ได้เห็นเลยว่านี่คือผลลัพธ์จริงของผู้ใช้จริงและเป็นเจ้าของแบรนด์ให้ได้เห็นเลยว่านี่คือผลลัพธ์ของการใช้แป้งบอกเลยตลอด10ปีที่ผ่านมานี่คือผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วหลายคนถามมาบอกว่าแป้งกันน้ำแล้วอยู่บนหน้ากันน้ำหรือเปล่าดูทางนี้กันน้ำหรือเปล่าดูทางนี้แล้วให้เห็นกันชัดๆเลยว่านี่นี่ นี่คือผลลัพธ์ของการใช้แป้งแบรนด์โดเอติดหน้าติดเนียนติดทนและติดหน้านานๆแบบนี้เลยไม่ต้องคิดเยอะแล้ววันนี้ต้องรีบสั่งนะเพราะว่านานๆทีมีหนกับแป้ง5ตลับ1ตลับน้ำหนัก18กรัมเลือกสีเข้ามาได้เบอร์1ผิวขาวเบอร์2ผิว2สียังไม่พอครับยังมาพร้อมกับขบวนของแถมซึ่งวันนี้ให้คุ้มจุใจจริงๆนานๆมาทีมีทั้งพับสำรองมีทั้งครีมไข่มุกพัดเลติโนตัวดังและที่สำคัญยังมีจุดเด่นเลยเรื่องของการทำความสะอาดสบู่เซรั่มวันนี้ให้ไปไม่ได้1ก้อน2ก้อนนะให้ไปเลยทั้งหมด5ก้อนถุงตะข่ายขัดผิวตีปองอีก5ใบพาเลตแต่งหน้าสีสวยมากและที่สำคัญโลออนน้ำหอมกลิ่นใหม่ๆให้ไปด้วยกระเป๋าสวยๆเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ใบใหญ่คุ้มจุใจสีสวยๆน้ำหนักเบาๆใส่ของได้เยอะมากอีกหนึ่งและที่สำคัญวันนี้สั่งซื้อสำเร็จรับไปเลยครับแบบไม่ต้องลุ้นสร้อยคอสีทองคละลายไปให้สวยมากๆงานประณีตจริงๆทั้งหมดนี้ราคาเต็ม 8,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายนะ 4,000 ก็ยังแพงไป 2,000 ก็ไม่ให้จ่ายวันนี้ให้จ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางโทรสั่งซื้อได้เลยครับตอนนี้ครับมาแล้วครับกับโปรโมชั่นที่ทุกคนรอคอยเดอะเอโกเนเชอรัลมิราเคิล 2 way cake powder รับไปเลยครับทั้งหมด5ตลับคุ้มๆ1ตลับน้ำหนัก18กรัมเลือกสีได้เบอร์1ผิวขาวเบอร์2ผิว2สียังไม่พอฉลองครบรอบ10ปีทั้งทีพับสำรองให้เพิ่มไปอีก5ครีมไข่มุกพลัสเลติโนอีก2สบู่เซรั่มอีก5ก้อนถุงตะข่ายขัดผิวตีฟองพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีโลออนน้ำหอมอีก2ขวดกระเป๋าสวยๆใบใหญ่ๆจุของมากๆอีก1ใบและที่สำคัญโทรมาทันตอนรับเพิ่มไปเลยครับกับสร้อยคอสีทองคละลายไปให้ทั้งหมดนี้คือ27ชิ้นราคาเต็ม 8,000 กว่าบาทแต่วันนี้จ่ายเพียง 1,000 บาทจัดส่งฟรีโทรเลยครับตอนนี้021613233ระยะเวลาโปรโมชั่น1กุมภาพันธ์2569ถึง31มีนาคม2570อย่างนี้ต้องโดนตบอยาก
1: ให้รักกลมกล่อมเธอกับฉันสนับสนุนโดยครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ม่เจ็บเจ็บเจ็บเจ็บ

0: จ้าพี่น้องจ้าจ้ามาแล้วจ้าจ้า
1: บอกที่รู้แล้วตรงนี้แล้ว
0: อะไรกำไรมีอะไร
1: นี่เจ๊ไม่รู้หรือไงว่าตัวเองเป็นคนใช้นี่มันกี่โมงกี่ยามทำไมไม่ตื่นฮะ
0: นั่นแหละเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาโอ้โหมันเจ็บงี้วะเหมือนกันไปโดนอะไรมาไม่น่าเจ็บๆไงยังไม่รู้อ่ะ
1: เจ๊
0: ว่า
1: ขาเป็นขนาดนี้เนี่ยเจ๊ไม่รู้ตัวจริงๆหรอว่าไปโดนอะไรมา
0: ไม่รู้จริงๆอ่ะ
1: ไม่รู้ก็ไม่รู้ถ้างั้นรีบตามไปทำงานก็แล้วกันไม่งั้นคุณนายลงมาเจ๊โดนด่าก่อนอาหารแน
0: ่ก็ได้ก็ได้

0: งั้นเธอรีบไปทำงานก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะไปล้างหน้าแปรงฟันก่อนแล้วอะไรแล้วทำไมมองงั้นอ่ะอะไรอ่ะ
1: คุณทิวเจ๊คุณทิวเจ๊

0: เร็วเร็วสิเจ
1: ๊ปุ๊บนายเป็นอะไรอ่ะ
2: สงสัยว่าเมื่อคืนนี้หกล้มมาจ้า
0: สงสัยจะหกล้มทับผู้ชายที่เป็นกิ๊กใหม่ใช่ไหมเจ
2: ๊กำไรนี่เธอพูดอะไรของเธอฮะพูดบ้าๆอะไรไม่เป็นความจริงจ้า
0: เจ๊ไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยเจ๊ก็ไม่เห็นต้องซีเรียสเลยกำไรก็แค่ล้อเล่นเฉยๆขำๆมาเจ๊
2: ขำๆแ
3: ม่อ้าวหนูตาไปดูซิว่าแผลนี่เป็นยังไงบ้างถ้าอาการไม่ดีก็นู่นส่งไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลเลยลูก
2: ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ครับคุณลุงครับขอบคุณมากนะคะมนโอเคแล้วค่ะไม่เป็นไรมากค่ะ
1: ดูหน่อยมันก็แค่ระบมนิดหน่อยนะคะหนูว่าให้ในมนไปพักดีกว่าไหมคะทำงานก้มๆเงยๆเดี๋ยวจากเสพไปกันใหญ
2: ่ความจริงแล้วมนไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกจ้ามนยังทำงานได้อยู่แต่ขอบคุณคุณตรามากเลยนะจ้า
3: เอาละทำไมเป็นไรก็ไปพักผ่อนเถอะนะหายแล้วค่อยมาทำงานต่อได้นะกำไร
0: ค่ะ
3: พาไปที่พักได้แล้ว
0: ค่ะเจ๊ตามมาเจ๊ตามมาเร็วก่อนเร็ว
2: จ้า
0: เป็นอะไรสักหน่อย
4: อ้าวมันเป็นอะไรกัน
1: นายมนเข้าขาเจ็บนะคะแม่ตราก็เลยให้เขาไปพัก
4: แล้วลูกก็เชื่อรู้ไหมคนพวกนี้มันสำออยมันชอบพู
1: ก็เข้าขาเจ็บจริงๆนะคะ
4: โอ้ยแม่คนดีเอ้ยอย่างลูกเนี่ยนะไม่มีทางทันคนพวกนี้หรอกต้องแม่นี่
3: ใช่ต้องแม่ม้วนแม่ม้วนจ๋าหัดมองโลกให้มันสดใสบ้างหัดเห็นใจคนอื่นเขาบ้าง
4: โอ้โหนี่ก็อีกคนหนึ่งเพราะคนดีอีกคนหนึ่งให้อีฉันน่ะนะเห็นใจคนอื่นทั้งที่รู้ว่ามันเนี่ยนะกำลังจะทำให้ฉันขาดทุนหร
3: ือยามที่เขาดีเนี่ยนะเราก็ใช้เขายามที่เขาเจ็บป่วยเนี่ยเราก็ต้องรักษาเขาดูแลเขาเขาเป็นมนุษย์ไม่ใช่หุ่นยนต์โอ้จะไปคิดเลยกำไรอะไรกัน
4: มันขาดทุนจริงๆอย่างเงินเดือนต้องจ่ายเต็มอ่ะแล้วเนี่ยวันๆเอาแต่นอนอู้อย่างเงี้ยเงินเดือนนี่ต้องหักนะฉันไม่ยอมหรอกฉันจะบอกให้นอนไปกี่ชั่วโมงคิดเป็นนาทีเลย

0: Good morning ครับ
1: เชิญ
0: ไม่ทราบคุณการมีอะไรครับเรียกผมมาแต่เช้าเชียว
1: มีเยอะนายมนไปไหน
0: คือคุณมนเขาไปเดินป่าอยู่ที่ห้วยขาแข้งนะคร
1: ับ ไม่ต้องมาโกหกเลยเมื่อวานฉันเห็นนายมนกลับบ้านอยู่เลยมันหมายความว่ายังไงบอกฉันมาหน่อยสิโทรไปก็ไม่รับสายทำตัวหายต่อไม่ใช่อย่างนั้นมันหน้าไหมล่ะ

0: การครับคือคุณการก็ใจเย็นสักหน่อยก็ดีนะครับคือคุณมนแกคือเขา
1: อะไรฉันทนใจเย็นต่อไปไม่ไหวแล้วคุณมีหน้าที่ไปลากคอมันมาหาฉันไม่งั้นมีเรื่อง
2: คุณมนครับนี่คุณมนอาเพิ่งโดนคุณแม่เฉ่งมาเมื่อกี้เลยคุณมนรีบกลับบ้านด่วนกลับไปหาท่านด่วนเลยครับเดี๋ยวอาตาย
3: แหมคุณอาครับคุณอาจะกลัวไปทำไมล่ะครับคุณแม่เขาก็ขู่ไปตามภาษาคุณแม่นั่นแหละครับไม่มีอะไรหรอกนะ
2: คุณมนครับแต่คราวนี้คุณแม่ท่านเอาจริงแล้วนะครับ
3: คุณอาไม่ต้องไปคิดมากเลยนะครับกลับไปบอกคุณแม่ได้เลยนะครับว่าเดี๋ยวผมเสร็จตรงนี้เมื่อไหร่แล้วผมก็จะกลับไปหาเองล่ะจ้าน
2: ี่คุณมนอย่ามาทำเป็นดึงเชงได้ไหมฮะคนที่มันจะตายคนที่มันเป็นหนังหน้าไฟนะอาปะโถ
3: เอ๊ะคุณอาเคยบอกผมเองไม่ใช่เหรอครับว่าใจถึงพึ่งได้กลัวทำไมล่ะครับคุณอา
2: ตอนนั้นเนี่ยมันเล่าเข้าปากอาก็พูดไปเรื่อยแหละแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนะ
3: อุ้ยนี่มันอะไรกันนักกันหนาครับคุณอาคุณอาก็ไปบอกคุณแม่เลยครับว่าเดี๋ยวผมก็กลับไปพร้อมอ่ะ
2: คุณมนครับเดี๋ยวของคุณมนเมื่อไหร่อาจจะได้บอกคุณแม่ก็ถูก
3: เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับคุณอาคุณอาครับผมมีเวลาที่จะคุยกับคุณอาแค่นี้นะครับผมต้องไปแล้วครับ
2: เดี๋ยวพ่อคุณเดี๋ยวจะคุยไม่รู้เรื่องเลยครับ
3: มันคุยไม่ได้ครับคุณอาถ้าผมคุยกับคุณอาแล้วคนอื่นเขามาได้ยินเข้าเนี่ยเดี๋ยวเขาก็สงสัยเอาสิครับนี่ผมได้ยินใครมาก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับแค่นี้นะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย
2: คุณมน
4: บอก
2: นี่ไงบอก
5: อยากให้รักกลมกล่อมเธอกับฉัน
6: อ้าวแมวเหมียวเหงาจ๋าอย่าเพิ่งไปไหนสิจ๊ะมานี่ก่อน
7: เดี๋ยวซีนต่อไป
8: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
9: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
10: ตามบุชไปเที่ยวที่ตลาดปลาที่โอตารุประเทศญี่ปุ่นก่อนเขาจะพาไปกินอาหารซีฟู้ดสดสด
11: ผมเนี่ยจะมาตามล่าหาปลาชนิดหนึ่งที่อยากกินมากๆปลาชนิดนั้นนะครับก็คือปลาฮากากุปลาชนิดนี้ไม่ใช่ปลาแปลกใหม่ของคนฮอกไกโดนะครับแต่สำหรับคนไทยเห็นแล้วเนี่ยแปลกแน่นอน
12: ที่เนี่ยแค่ข้าวเปล่าก็อร่อยแล้วเว้ยมันจะจริงหรือว่าเป็นแค่ข่าวลือตามฝนมาพิสูจน์กันเลยค่ะ
10: สดจริงๆเลยนะยังแช่อยู่ในน้ำทะเลเลยนะ
13: คุณจะไวเซียน
14: ออกซิเจนแซด 87% BP 60-30 ค่ะมีเลือดออกในช่องอกขวาค่ะ
15: 100% ออกซิเจนเตรียมเปิดช่องอกพร้อมเลย
16: เบรดครับเปิดช่องอกเพิ่ม
17: หัวใจพร้อมไหม
14: คุณหมอคะคนไข้หัวใจหยุดเต้นค่ะ
18: No heart rate
19: กูยังไม่อยากตาย
20: มันคือชะตากรรมของการเปลี่ยนแปลงการพบเจอและการพลาดจาก

0: ช่วงนี้พี่รันกับพนักงานใหม่ใกล้ชิดกันมากกว่าที่ควรจะเป็น
1: น้องนินน้องนินฟังพี่ก่อนมันไม่ได้เป็นอย่างที่น้องนินคิดนะ
2: อีกบ้าแกทำให้ทุกอย่างพังหมดนี่คุณคิดจะทำอะไรเนี่ยหาเมียน้อยให้ลูกเหรอ
3: จันจะไม่ให้ใครมาทำร้ายความรู้สึกของภรรยารันไม่ว่าจะใครรวมถึงแม่ด้วย
4: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: บ้านเราเป็นข้าราชการค้าขายกับเขาเป็นที่ไหนล่ะทำไปก็มีแต่เจ๊ง
7: ใช่ไม่ว่าจะไปพักผ่อนสัก 2-3 วันนี่ก็ดูไว้แล้วนะว่าจะไปที่ไหน
8: ไปจังหวัดอะไร
7: ภูเก็ต
8: ใช่ทางออฟฟิศก็มีแค่นี้แหละ
4: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.ดูที

0: ีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: วันนี้มาจากละครเรื่อง
2: The Running เงินงานความรัก
3: เห็นแค่การจับมือของพี่ไก่ก็รู้แล้วว่า
1: จับมือจับมีด
3: อ๋อจับมีดอีกนิดนึงผมให้มิชลินเลยนะ
4: เริ่มจากเมี่ยงบัวหลวงเลยก็ได้
5: เป็นเมนูเด็ดประจำสัปดาห์
6: โชคดีที่ได้กินต้นตำรับที่อร่อย
7: จอมสร้างปัญหาในการมาพักที่นี่มากไหมฮะ
8: ถ้าจอมไม่สบายใจนะฉันจะไปพูดกับคุณพ่อคุณแม่เรื่องจอม
7: หนูมาตามหายาย
9: ได้ยินว่าพ่อแม่เองหนีจากตำรวจนะยายเองก็หายตัวไปซะอย่างนั้น
10: รองนี่หน้าตาหวานขึ้นถ้าจับแต่งตัวเป็นผู้หญิงนี่นะจะไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายหรือ
11: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์16:30 น.
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ภูเขาไฟคะทำไมไม่เหมือนของจริงนะ
13: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
12: ภูเขาไฟลาวา
13: Formos Omega Smart Super Go
14: ได้แค่รักกลมกล่อมเธอกับฉัน
15: สนับสนุนโดยผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมูวัสันฟรุตตี้มาร์ค
16: นี่ตราแกหางานได้หรือยังอ่ะ
17: ก็กำลังดูอยู่เนี่ยกล่าวว่าจะปรึกษาพี่ทิวเหมือนกันนี่พี่ทิวไม่อยู่บ้านแล้วนะ
18: อืมดีจังเลยอ่ะพี่ทิวกลับมาอยู่บ้านแล้วแบบนี้เนี่ยฉันขอเจอหน่อยได้ป่ะ
19: อะไรวะป้าแตดอะไรยังไงกันเนี่ย
20: นี่เพื่อนพี่เอง
19: ว้าโอ้คลาวดกจังเลย
17: ทำมาแกจะทำอะไรพี่ฉัน
18: แน่รู้ทันอีกแล้วปาก็แค่อยากจะถามพี่เขาน่ะว่าหนุ่มหล่อมาสเตอร์ที่เพิ่งเอิญเจอในคืนนั้นเนี่ยเขาเป็นใครชื่ออะไรแบบว่าถ้าได้แลกเวอร์โทรแลกลงแลกไลน์กันอะไรอย่างเงี้ยก็จะโศกกูดมากๆเลยอ่ะ
19: ทั้งนี้ก็แผนแตกอยู่วะ
17: นางนี่เอาจริงแฮะนี่ตราเขาได้พ่อครัวคนใหม่แกจะรวบตึงไปด้วยเลยมั้ยล่ะ
18: ได้ก็ดีนะสิมาทั้งทีจะได้ไม่เสียเที่ยวว่าแต่ไหนๆเรียกตัวมาดูเลยจะได้รู้ว่าเฮียหรือเจ๊
17: เสียใจวันนี้เขาคงไม่ได้หรอกแกเขาป่วย
18: โอ้หลงเสียไม่เป็นไรอ่ะไม่เจอวันนี้เดี๋ยววันหน้าก็ต้องเจอฉันหล่อได้เรื่องผู้ชายเนี่ย
19: ทิวนี่
18: อ้าวพี่ทิวมาพอดีเลยสวัสดีค่ะพี่ทิวแหมพูดถึงพี่ก็มาแบบนี้เนี่ยถ้าพูดถึงผู้ชายจะปรากฏตัวไหมนะ
21: ผู้ชายที่ไหนอ่ะ
17: ก็ยายแบมอ่ะเขาอยากรู้ว่าเพื่อนพี่ที่คืนนั้นเขาเจอในผับเนี่ยแล้วเขาก็หลงรักมากชื่ออะไร
18: จริงๆแล้วครับพี่ทิวแบบว่าเจอปุ๊บก็รักปั๊บเลยอ่ะป๊อปปี้เลิฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
17: แหวะเป็นเอามากจริง
18: ๆก็นิดซึ้งอ่ะ
21: เพื่อนพี่
18: ใช่ค่ะ
21: เจอในผับวันก่อน
18: อ๋อ
21: คือว่ามันชื่อ
18: เนี่ยอะไรคะ
17: โอ้ย
18: แม่ช็อตนะ
21: ฮัลโหลไอ้ทิวแกห้ามบอกใครเลยนะว่าฉันเป็นใครอ่ะและแกรีบพาฉันออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวความมันแตกเข้าใจ
18: ป่ะได้เดี๋ยวฉันจัดให
22: ้ว่าไงครับพี่ทิวที่ค้างไว้เมื่อกี้ครับเพื่อนพี่ชื่อ
21: เพื่อนเพื่อนพี่ชื่อแมว
18: แมวว้าตายแล้วแมวเปอร์เซียของฉันคนอะไรไม่รู้ชื่อน่ารักจังเลยอ่ะคืออย่างนี้นะครับแมวฝากบอกพี่แมวหนูเหงาอะไรเนี่ยหน่อยได้ไหมคะว่ามีไก่หน้าเก๋เนี่ยรอขอความรักแต่เขาอยู่นะคะ
21: รอขอความรักเหรอ
18: ค่ะ
21: ทำไมจะต้องรอล่ะถ้าอย่างนั้นพี่อาสาเป็นกรรมเทพให้เอาไหม
18: จริงเหรอคะพี่ทิว
21: ตอนนี้เลย
18: ฮะ
21: มางั้นตามพี่มาตามพี่มาทุกคนเลย
18: ไม่หลอกกันนะคะพี่ทิว
21: ไม่หลอกตามพี่มาเลย
18: น่ารักที่สุดเลยอะ

0: ๊ะอย่าเพิ่งไปไหนสิจ๊ะมานี่ก่อน
1: เอ้านึกว่าใครที่แท้ก็นายมนนี่เองแล้วทำไมพี่พิวไม่บอกตาล่ะคะว่ารู้จักกับนายมน
0: พี่จะบอกทำไมอ่ะก็พี่อยากจะรู้ว่าเธอคิดอะไรกับไอ้หมอนี่หรือเปล่า
1: คิดอะไรหมายความว่า

ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมLiving Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง

0: ื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณติงครับ
1: ขอบคุณนะฮะที่ให้เกียรติรายการขยายข่าวนะครับคำถามแรกนะฮะอาจารย์ครับ
2: ผม
1: งาดำนี่มันรักษามะเร็งได้เหรอฮะ
2: ก็ผมจะตอบคำถามนี้ผมก็ต้องขออนุญาตถามกลับไป
1: ว่าม
2: ีอะไรรักษามะเร็งได้บ้างมีอะไรรักษามะเร็งได้บ้าง
1: มีก็มีเท่าที่ผมทราบแต่ไม่รู้จริงหรือไม่นะก็มีพวกถังเช่าพวกอะไรอย่างงี้ป
2: ่ะไม่มีอะไรตอนนี้เราแทบจะไม่มีอะไรรักษามะเร็งได้เลยแม้กระทั่งคีโม
1: รักษาไม่ได้
2: คีโมบอกว่าหาย
1: uh-huh.
2: แต่ปรากฏว่าก็ต้องกลับมาเป็นอีก
1: หายชั่วคราว
2: หายไปบอกว่า 100%
1: uh-huh.
2: นะฮะแต่ก็กลับมาเป็นอีกตรวจไม่เจอเชื้อมะเร็งแต่มะเร็งมันก็กลับมาเป็นอีกแล้วเชื้อสายพันธุ์เดียวกันเลย ตอนนี้เทคโนโลยีหลายๆอย่างวิทยาศาสตร์หลายแหล่งเราเจอนะคุณตินนะว่า มันมีลักษณะที่เราเรียกว่า cancer stem cell คือเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งปัจจุบันคีโมแทบจะทุกอย่างเลย
1: ครับ
2: ไปรักษาเซลล์มะเร็งแต่ไม่ได้ไปรักษา
1: ตัว
2: ไอตัวพ่อเขาเรียกว่าตัวอะไรล่ะตัวแคนเซอร์
1: ต้นกำเนิด
2: ต้นกำเนิดเซลล์มะเร็งน่าสนใจไหม
1: อ
2: ่
1: ะแล้วเราไป
2: คุณลองไปคุณลองคิดดีๆแล้วคุณไปถามคำถามนี้กับแพทย
1: ์ครับ
2: มีแพทย์คนไหนบ้างที่บอกว่าคีโมเสร็จแล้วรักมะเร็งจะหาย
1: ไม่มีใครกล้ายืนยัน
2: ไม่มีใครกล้ายืนยันแต่นี้ก็มีลักษณะของการรักษามะเร็งที่ให้ใกล้เคียงกับการหายมากที่สุดอันที่หนึ่งคือการผ่าตัด
1: ครับ
2: เจอก้อนก็ตัดมันออก
1: ตัดทิ้งเลย
2: ตัดทิ้งเลยแต่เราก็ไม่ได้ตัดในระดับเซลล์นะคือตอนนี้เราต้องพูดกันระดับโมเลกุลระดับเซลล์ลงไปเลย
1: อ
2: ันที่หนึ่งก็ตัดมันออกอันที่สองมันยังไม่แน่ใจว่ามันจะเหลืออยู่หรือเปล่าก็ฉายแสงมันเอาสารเอารังสีฉายฉายฉายเป็นคอก็ฉายที่คอเป็นที่ต่อมน้ำเหลืองก็ตัวก็จะดำเลยน
1: ะ
2: มันเบิร์น
1: ครับ
2: อันที่สามคือการใช้คีโมคีโมนี่ฉีดกับกิน
1: เป็นสารเคมี
2: เป็นสารเคมีเซลล์ตัวไหนที่มันแบ่งตัวเยอะๆที่มันแบ่งตัวเยอะๆแบ่งตัวเร็วๆจริงๆแล้วเซลล์มะเร็งเนี่ยมันก็คือเซลล์ของเราเองนี่แหละแล้วมันแบ่งตัวเยอะๆแบ่งตัวเร็วๆไอสารตัวนี้มันก็จะไปฆ่าเซลล์ที่มันแบ่งตัวเร็ว
1: ๆ
2: แต่ตอนนี้เซลล์ที่เซลล์ดีที่มันแบ่งตัวมันก็มี
1: ก็โดน
2: ก็โดนผมเลยร่วง
1: ฮะ
2: ผมร่วงคิ้วร่วง
1: ฮะ
2: วีคไปหมดเลยใช่ไหมอันนี้ก็คือ side effect ของคีโม
1: ครับ
2: 1 2 3อันที่4ก็คือเขาเรียกว่าเป็นใช้หลายๆอย่างประกอบกันใช้ทาเคเต็ดทาราปีใช้อิโมโนทาราปีใช้สารที่ร่างกายเรามีแต่มันน้อยมันสร้างน้อยเขาก็เอาออกมานอกห้องแลบแล้วก็เอามาใส่ในห้องแลบแล้วก็สร้างมันเยอะๆแล้วก็ฉีดกลับเข้าไปในร่างกายเรานะฮะก็น่าสนใจอันสุดท้ายเลยไม่มีความหวังอะไรแล้วก็คือเขาเรียกว่าอัลเทอร์เนทีฟเมดิซีนอัลเทอร์เนทีฟเมดิซ
1: ี
2: น
1: ทางเลือก
2: ทางเลือกสุดท้ายหมอบอกว่ากลับไปที่บ้านเถอะไปจัดการกับชีวิตตัวเองได้เราเจอเคสแบบนี้เยอะมากนะฮะเช่นคุณเพียงไกรมีก้อนมะเร็งที่คอเยอะใหญ่มากผมก็เขาเล่าให้ผมฟังบอกหมอบอกว่าไปจัดการชีวิตประมาณ3เดือนก็ต้องอยู่กับก้อนมะเร็งก้อนนี้เนี่ยใหญ่มากเลยนะ
1: ครับ
2: อยู่เป็นเดือนๆจนกระทั่งเพื่อนๆจัดเลี้ยงน้ำชาให้อะเลี้ยงน้ำชาให้คืออยากจะหาเงินให้สักก้อนนึงแล้วก็ไปใช้ชีวิตบ้านปลายชีวิตแต่ปรากฏว่าก็มีทางเลือกของเราก็คือเจอว่าสมาชิกที่แนะนำไอ้สารสกัดงาเนี่ยนะ
1: ครับ
2: เอาไปให้กินกินไอ้ก้อนนี้มันก็ค่อยยุบลงยุบลงปัจจุบันไม่มีเหลือเลย
1: เพราะการกิน
2: เขาบอก
1: เขาบอกว่าเป็นอย่างนั้น
2: แต่ผมเชื่อว่า

0: เชื่อนะฮะผมเชื่อว่าผลจากการรักษาแต่เดิมมันมีผลนะมันมีผลอยู่บ้างแล้วนะครับแล้วตัวนี้เข้าไปเสริมอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปถึงว่าทำไมผมถึงมีความมั่นใจว่ามันเข้าไปเสริมได้เพราะว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสามารถอธิบายได้ทุกอย่าง
1: อ๋อแน่นอน science มันอธิบายได
0: ้อธิบายได้หมดก้อนที่มันยุบลงผมถามบอกพี่เกียงไอ้ก้อนนี้หนักเท่าไหร่หมอตัดทิ้งไปเลยเขาบอกว่าเนี่ยมันแตกดังเป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วก้อนมันก็เล็กลงแล้วหายไปน่าสนใจนะก้อน
1: ใหญ่มาก
0: บอลเลยใหญ่มากอ่ะแล้วก็มันก
1: ็หายไปทาง
0: น
1: ี้
0: กระบวนการตรงนี้น่าสนใจมากคือกระบวนการที่แม้กระทั่งในวงการของการวิจัยเรื่องการรักษามะเร็งเนี่ยนะเขาคิดกันก็คือมะเร็งเนี่ยมันเก่งคือหมายความว่ามันพอมันโตใหญ่โตปุ๊บมันต้องการอาหารเยอะใช่ไหม
1: ครับ
0: มันปล่อยสารตัวหนึ่งไปกระตุ้นเส้นเลือดที่อยู่ครอบข้างก็ให้งอกเส้นเลือดมาที่ตัวมันฟังตรงนี้ดีๆนะน่าสนใจมากพอก้อนมันเล็กแล้วมันค่อยๆใหญ่ปุ๊บมันก็กินอาหารเยอะมันก็ค่อยๆปล่อยสารตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า VEGF คือ Vascular Endothelial Growth Factor ส่งไปแล้วก็เส้นเลือดที่ใกล้ๆมันก็งอกเหมือนกับทำถนนมหามันเหมือนกับเราไปอยู่ในป่า
1: เราก็ต้อง
0: ทำเส้นทางเอาอาหารการกินเอาออกซิเจนเอาเลือดไปให้มันกินมันก็โตขึ้นเทคโนโลยีตรงนี้พอเขารู้ปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องตัดเส้นทางมัน
1: ไม่ให้ไปเลี้ยงมัน
0: ไม่ให้ไปเลี้ยงมันคือไม่ให้มีขบวนการแองจิโอเจเนซิสหรือขบวนการสร้างหลอดเลือดใหม่เกิดขึ้น
1: เพื่อที่จะไปเลี้ยงมัน
0: เพื่อที่จะไปเลี้ยงมัน
1: ตัดตรงนั้น
0: ตัดตรงนั้นตรงนี้ผมสนใจมากเพราะว่าได้มีการศึกษาในหลอดทดลองบ้างแล้วบอกว่าสารสกัดเซซามินจากงาเนี่ยมันทำให้เซลล์ที่มันมูฟอะเซลล์ที่มันมูฟคือหมายความว่าก่อนที่มันจะทำเป็นหลอดเลือดขึ้นมาเซลล์มันต้องไปรวมตัวกันมันต้องมีขบวนการอะไรหลายอย่างเราศึกษาหมดละนะฮะอันนี้เราก็เลยมาคิดว่าเราน่าจะลองแสดงให้เห็นในภาพของชีวิตเราก็เลยไปเอาไข่ฟักไข่ฟักเป็นตัวคือไข่ที่มันมีสองอย่างไข่ที่เรามาทำไข่เจียวก
1: ็
0: คือเขาเรียกไข่ลมกับไข่ฟักก็คือเดี๋ยวต่อไปมันจะกลายเป็นลูกเจี๊ย
1: บ
0: สัก7-8วันเรามาส่องไฟดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีการงอกของเส้นเลือ ดเราดูดน้ำจากไข่ฟักออกจำนวนหนึ่งแล้วใส่สารที่มะเร็งมันผลิตขึ้นมาเข้าไปเปรียบเทียบกับไอ้ตัวที่ไม่ได้ใส
1: ่
0: ปรากฏว่าเส้นเลือดมันงอกจริงๆมันงอกเยอะขึ้นจริง
1: ๆจากต้องมะเร็งนี่แหละ
0: จากไอ้
1: สารเข้าไป
0: ไม่จากสารที่อะไรล่ะที่เซลล์มะเร็งมันปล่อยออกมา
1: เ
0: ราไม่ได้ใส่เซลล์มะเร็งนะ
1: แต่ใส่สารที่เซลล์มะเร็งมันปล่อยออกมาเพื่อที่จะสร้างถนนเส้นเลือดต่างๆใส่เข้าไปในไข่ฟัก
0: ใส่เข้าไปในไข่ฟักพอเอามาส่องกล้องดูเปรียบเทียบกับตัวแรกปรากฏว่าโอ้โหเส้นเลือดมันเพิ่มขึ้นเต็มเลยแต่พอทำกลุ่มที่3ใบที่3เนี่ยเราเอาสารจากเซลล์มะเร็งใส่ไปด้วยแล้วก็เอาเซซามินซึ่งเป็นสารสกัด
1: จากงาดำเนี่ย
0: จากงาดำเนี่ยจริงๆแล้วทั้งงาดำงาขาวงาแดงมันมีหมดใส่เข้าไปปรากฏว่าเส้นเลือดมันกลับมาเหมือนเดิมคือมันไม่สร้างเส้นเลือดใหม
1: ่
0: มันก็เลยสามารถอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้ไอ้ก้อนใหญ่ๆเข้าใจใช่ไหมมันไม่มีอาหารกินเนี่ย
1: ครับมันก็ค่อยๆยุบ
0: มันก็ค่อยยุบอันที่หนึ่งอันที่สองจากงานวิจัยอีกอันนึงที่ผมทำเนี่ยคืองานวิจัยที่ผมลองเอาแคปซูลไปให้คนกิน
1: ครับ
0: แล้ววัดปริมาณของสารตัวหนึ่งเราเรียกว่าเป็นIL2
1: ฮะ
0: IL2 เนี่ยที่อย.ที่อเมริกาให้การยอมรับเป็นยารักษามะเร็งขั้นสุดท้ายคือคุณ1 2 3 4ไม่ได้แล้วคุณต้องใช้วิธีการนี้คือฉีดที่ผมเล่าให้ฟังฉีดสารตัวนี้เข้าไปแต่โหมันเข็มละ120,000
1: โอ้โห
0: ในเมืองไทยนะ
1: ฮะ
0: เข้ามาแล้วเข
1: ็
0: มละ120,000แล้วต้องฉีด3เข็มคนที่เคยฉีดเดินมาหาผมที่ห้องแล็บ
1: ครับ
0: พี่ซื้อให้สามีพี่ใช้เข็มละ120,000จริงค่ะอาจารย์ปรากฏความคิดของผมก็คือว่าสารตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในร่างกายเราแล้วมันสร้างขึ้นเองทำไมเราไม่ใช้อาหารหรือใช้สารอย่างหนึ่งเมื่อเรากินเข้าไปแล้วไอสารตัวนี้มันสามารถไปกระตุ้นให้สารตัวนี้มันผลิตขึ้นเอง
1: แทนที่จะดูดออกข้างนอกแล้วไปเพิ่มข้างนอกแล้วค่อยฉีดกลับเข้ามา
0: ฉีด
1: แล้วก็สร้างกันในร่างกายเรา
0: สร้างในร่างกายแล้วตอนนี้สิ่งที่เราทำในร่าง

0: กายเราเนี่ยมันดีตรงไหนดีตรงที่ว่ามันมีเซ็นเซอร
1: ์
0: มันเหมือนแอร์คอนดิชันอ่ะเราตั้งไว้25องศาถ้ามากกว่า25มันก็เหลือ25มันจะไม่มีโอเวอร์โดสคือมันก็จะเพิ่มไอ้เซลล์มะเร็งนี่มันเก่งเซลล์มะเร็งมันเก่งจริง
1: ๆ
0: มันกดภูมิต้านทานมันอะไรหลายอย่างพอเราพิสูจน์ตรงนี้ได้เราก็อธิบายได้ว่าเราไปตัดเส้นเลือดสร้างใหม่แอนจิโอเจเนซิสแล้วเราก็ให้เซลล์ภูมิคุ้มกันเขาเรียกว่าเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เก่งมากในการที่จะไปทำลายเซลล์มะเร็งให้มันทำงานได้เก่งขึ้นซึ่งเราพิสูจน์ได้โดยการมีสาร IL-2 มากขึ้นใช่ไหมฮะแล้วเราก็เลยใช้อันนี้อธิบายเราไม่สามารถอธิบายในตัวตนของคุณเกียงได้แต่อธิบายได้ว่าทำไมก้อนมันยุบลงโดยกระบวนการทางชีวเคมีในห้องแลบสิ่งที่เราค้นพบไม่ใช่เป็นการค้นพบเฉพาะไอ้ไข่ฟักอย่างเดียว
1: ครับ
0: เราเจาะลึกลงไปเลยนะลึกลงไปในระดับภายในเซลล์เลยว่าไอสารที่มันปล่อยจากมะเร็งมาแล้วมากระตุ้นเกี่ยวบนผิวเซลล์แล้วส่งสัญญาณเข้าไปภายในเซลล์เนี่ยมันถูกยับยั้งด้วยเซซามีนจริง
1: ๆครับ
0: ซึ่งกลไกนี้เป็นกลไกสำคัญกลไกระดับยาแปลว่าอะไรยาในปัจจุบันทุกอย่างเวลาจะไปออกฤทธิ์เนี่ยเขาจะต้องอธิบายถึงกลไกภายในเซลล์เราทำวิจัยถึงระดับนั้นเป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทแล้วก็เป็นครั้งแรกจริงๆที่พี่อธิบายได
2: ้ออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ักหลานสิไปไสนั่น
1: เฮ็ดเวียกอยู่วัดครับเอื้อย
0: อ๋อดีๆล่ะไปๆทาโดนบ่
1: อุ้ยไอ้ทาแต่มื้อเช้านี่จนว่าแดดฮ้อนสวยง่ายบายแก่แล้ว
0: โอ้ยคือสิโดนคักแท
1: ้ไปเฮ็ดอีหยังอยู่หัวกำมา
0: ไอ้อ่านอีหยัง
1: อ๋อไอ้กำลังอ่านธรรมนิยายเรื่องลีลาวดีเพิ่นเคยอ่านบ่
0: เคยฟังแต่น้อยๆพุ่นล่ะแต่ว่าจำบ่ได้หรอกตะโดนล่ะเนาะ
1: เออจังซั่นเดี๋ยวไอ้สิอ่านให้ฟัง
0: จ้ะ
1: เรื่องเล่านี่กำลังเข้มข้นเลยพอทั้งสองเนี่ยกำลังแอบพอดรักกันบ่อยๆจนในที่สุดนางพรหมณีผู้เป็นแม่เนี่ยก็ได้รู้เรื่องการติดต่อสื่อสารของเรวตากับลีลาวดีแล้วก็ฮู้ว่าทั้งสองคนน่ะมีความรักใคร่สนิทสนมกันนางพรหมณีก็เลยใจหายแห้งถึงกับจับลูกสาวน่ะผูกเสือกไว้แล้วก็เขียนตีอย่างไรเมตตาเลย
0: โอ้ปานนั้นเลยบ
2: ่ฟังแล้วก็คือจังชีวิตบักเล่กับอีลี่เนาะ
0: ไอ้บ้าบ่

ใส่สไปรูลิน่าสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภู

0: ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
1: สวัสดีค่ะดร.เฮิร์บกลับมาพบกับทุกคนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ดร.เฮิร์บจะพาไปแนะนำพืชสมุนไพรที่มีชื่อว่าสาหร่ายเกลียวทองค่ะสาหร่ายเกลียวทองหรือที่รู้จักกันในนามสาหร่ายสไปรูลิน่าเป็นแหล่งที่ให้ปริมาณโปรตีนสูงถึง 60-70% ซึ่งมีสรรพคุณในการกระตุ้นการทำงานของสมองและทำให้ระบบเส้นเลือดแดงแข็งแรงค่ะสาหร่ายเกลียวทองอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเช่นวิตามินอีเบต้าแคโรทีนแร่ธาตุสังกะสีแมงกานิสซิลิเนียมซึ่งจะช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่มาทำลายเซลล์ต่างๆของร่างกายและยังมีคุณสมบัติที่ช่วยปกป้องผิวต่อแสงแดดและยังช่วยในการชะลอริ้วรอยด้วยเช่นกันค่ะเราไปทำความรู้จักกับอนุมูลอิสระและวิธีการแก้ไขกันดีกว่าค่ะ
2: อนุมูลอิสระตัวการที่ทำให้เราแก่กันไวอันควรแค่เราหายใจเข้าออกก็ทำให้เกิดอนุมูลอิสระได้แล้วนั่นก็หมายความว่าเราจะแก่ลงทุกๆวินาทีเลยเพราะเจ้าอนุมูลอิสระมันจะทำลายเซลล์ในร่างกายของเรายิ่งเราอายุมากขึ้นการสร้างสารต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายของเราก็ยิ่งน้อยลงเพราะฉะนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์แอนตี้ออกซิแดนต์สามารถป้องกันและทำลายเจ้าอนุมูลอิสระตัวการสำคัญที่ทำให้เราแก่เร็วและยังช่วยลดริ้วรอยให้เราได้อีกด้วย
3: สุดท้ายเราก็ได้สาหร่ายเกลียวทองที่มีคุณภาพมาแล้วนะครับอยากถามว่าสาหร่ายเกลียวทองที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณป้า
4: ได้เบื้องต้นนะคือตัวเขาเองเนี่ยครบ5หมู่ในตัวเขาเราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
4: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นอย่างเช่นวิตามินก็มีมากเลยวิตามิน A B1 B2 B6 B12 วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน H ฟอริกแอซิดนิโคตินเอทเพนโททินเอทคือจำไม่ได้แล้ว
3: คือ
4: เยอะนะคะ
5: รายยาวมาก
4: เกลือแร่ก็เยอะใช่ไหมเกลือแร่เขาก็มีเด่นๆก็มีแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กซิงค์ซิงค์นี่สำคัญในผู้ชายมากเหล็กก็สำคัญในผู้หญิงมากค่ะแล้วก็โพแทสเซียมก็สำคัญสำหรับทุกคนเพราะมันช่วยในการยืดถดตัวของกล้ามเนื้อนะคะหัวใจต้องการมากเลยอย่างที่คนเราไปหลายตายที่สิงคโปร
3: ์
4: เพราะว่าหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเลนิกแกมมาไลโนเลนิกแอซิดกับไลโนเลอิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้ง2ชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
5: ของร่างกาย
4: ของร่างกายค่ะ
3: มันจุในอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
4: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มันมีครบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนันเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเท่านั้นแหละคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
3: ้
4: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นเข้าไปคุณก็ขาด
6: ในสาหร่ายเกลียวทองนั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายของเรามากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นสารอาหารที่มีครบทั้ง5หมู่ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกลียวทองอีกเป็นจำนวนมากแต่สารอาหารจำนวนมากมายขนาดนี้จะมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้จริงหรือเปล่าต้องถามจากคุณป้าเจมจิตกันค่ะ
5: มันดีขนาดนี้มันสามารถใช้รักษาโรคได้จริงไหมคะ
4: อาหารดีคือยาวิเศษนะฮะเพราะว่าความจริงก็คือคุณเป็นอย่างที่คุณกินถ้าคุณกินอะไรที่มันทำให้คุณอ้วนคุณก็จะอ้วนมากๆใช่ไหมอันนี้คุณกินของที่มันดีและถูกสุขลักษณะถูกอนามัย ครบถ้วนในตัวของมันเอง คุณก็จะได
5: ้สุขภาพที่ดี
4: สุขภาพที่ดี
5: แล้วมันสามารถรักษาโรคอะไรได้บ้างคะ
4: ที่เราทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์แพทย์ที่มอชอนะฮะเกี่ยวกับเรื่องโรคเบาหวานโรคเกา

0: นะคะแล้วก็กับคณะวิทยาศาสตร์ก็ท่านสกัดเอามาแล้วก็ทำเป็นยารักษาโรคเริมได้
1: ครับ
0: ค่ะเอาไปทดลองกับคนเป็นเอด
1: ครับ
0: คนเป็นเอด
1: ดีขึ้น
0: ดีขึ้นคือเอดเนี่ยไม่มียาอะไรที่จะรักษาได
1: ้
0: เขาถึงบอกว่าเอดเนี่ยจะต้องรักษาด้วยอาหารเท่านั้นไม่กระทั่งคนเป็นมะเร็งนะคะ 40% ของคนเป็นมะเร็งที่ตายเนื่องจากการขาดสารอาหารถ้าเผื่อว่าคุณไม่ขาดสารอาหารแล้วคุณมีโอกาสอยู่รอดถึง 60%
2: ยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ามีเคสไหนที่คุณป้าเคยลองนำสาหร่ายไปให้เขาลองดูโรคอะไรบ้าง
1: ครับ
0: ที่เล่าตั้งแต่แรกว่าคนจริงฟาร์มนี้ก็เกิดขึ้นเนื่องจากคนเป็นโรคเบาหวาน
2: ค่ะ
0: เพราะว่าน้าสาวซึ่งเป็นเบาหวานนั่น
1: ร
0: ู้เขารู้สึกว่าดีขึ้นแล้วเราก็เลยมาทดลองกับคนเป็นเบาหวานที่กับอาจารย์แพทย์ที่มอชอ
1: ครับ
2: ค่ะ
0: แค่กินวันละ12เม็ดต่อวันนะฮะค่ะก็ทำให้เขารู้สึกว่าปริมาณน้ำตาลในเลือดเขาลดลงคือเขาดีกว่ายาฝรั่งอยู่ตรงที่ว่ายาฝรั่งเนี่ยจะดึงน้ำตาลในเลือดเนี่ยลงต่ำจนกระทั่งถึงอาจช็
2: อ
0: กแต่ว่าสาหร่ายเกลือทองก็ดึงให้มาอยู่ในสมดุลคนที่ไม่เป็นเบาหวานไม่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลก็ไม่ดึงลงกว่านั้น ก็อยู่ในสมดุลนะฮะคนที่เป็นโรคไตที่ต้องฟอกไตเขาก็รู้สึกว่าระยะการฟอกไตของเขาเนี่ยน้อยลงคืออย่างเช่นว่าเขาเคยฟอกไตตั้งใช้เวลาตั้งหลายชั่วโมงก็ใช้น้อยลง
1: น้ำหนักได้เยอะมาก
0: น้ำหนักที่เขาเพิ่มขึ้นเพราะว่าไตไม่สามารถที่จะควบคุมปริมาณน้ำก็น้อยลงน้ำหนักเพิ่มขึ้นน้อยลงอะไรอย่างนี้ค่ะมันเป็นสารอาหารที่เข้าไปเสริมอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเราตรงที่เขาขาด
2: เหมือนปรับสมดุลให้ร่างกาย
0: คือเซลล์ไหนต้องการอะไรเขาก็จะไปเสริมให
1: ้
0: ทำให้เป็นการซ่อมแซม
2: ส่วนที่
0: สึกหรอของเซลล์แต่ละเซลล
3: ์คุณป้าเจียมจิตได้ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกลือทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกลือทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีอีกหลายโรคครับที่สาหร่ายเกลือทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
1: คุณป้าครับอันนี้เป็นคำถามส่วนตัวนะครับสำหรับตัวผมนะครับก็คือกินอาหารครบทุกหมู่อยู่แล้วกินผักกินผลไม้กินเนื้อสัตว์กินข้าวข้าวกล้องด้วยนะครับแล้วผมจะต้องทานสาหร่ายเกลือทองไหมครับ
2: เพื่อทานเป็นอาหารเสริมเพราะอะไรคะ
1: ต้องทานอาหารเสริมไหม
0: คือในบางมื้อบางเวลาถ้าเผื่อเราทานอาหารไม่ครบเนี่ยส่วนใหญ่จะทานอาหารไม่ครบนะฮะถ้าเผื่อคุณทานอย่างที่คุณว่าก็อาจจะเกือบจะครบถ้วนแล้วนะคะแต่อย่าลืมว่าเอกสารทาง WHO เขาบอกว่าคุณค่าทางอาหารของสาหร่ายเกลือทอง2เม็ดเนี่ยนะฮะ2เม็ดของ GD1 เนี่ยนะฮะเท่ากับผักหลายๆอย่าง1กิโลในแง่วิตามินเกลือแร
1: ่
2: นี
0: ่คุณอาจจะกินหมูนะฮ
1: ะ
0: แต่ในหมูนี่อาจจะมีกรดอะมิโนที่ไม่ครบก็ได้ไ
2: ม่ครบ18
0: ไม่ครบ18ตัวสาหร่ายเขาก็จะไปเติมให้นะคะ
2: ง่ายง่ายเป็นวิธีการง่ายๆที่เพิ่มสารอาหารให้ครบ
0: ค่ะเพิ่มสารอาหารให้ครบ
2: เพื่อสุขภาพที่ดี
0: โดยทั่วไปคนที่ทำงานในเมืองเนี่ย
2: เร่งรีบ
1: จริงๆไม่มีทางหรอก
0: ไม่มีทางเลยค่ะที่จะครบ
2: ตอนเช้าแค่มื้อเช้ามีก็ขนมปังหนึ่งช
0: ิ้น
2: ม
0: ี
2: ก็วิ่งแล้ว
0: ค่ะ
2: ไปทำงาน
1: คำถามส่วนตัวอีกเหมือนกันคุณป้าครับระหว่างเดินทางมานะครับผมแวะซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อสาหร่ายมากินครับแต่รู้สึกว่าแล้วสาหร่ายที่ผมกินนะครับกับสาหร่ายของคุณป้าเนี่ยสาหร่ายเกลือทองนะครับผมแตกต่างกันยังไงครับ
0: สาหร่ายเหล่านั้นก็เป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะก็มีคุณค่าทางอาหารแบบพืชนะคะบางชนิดเคยมาตรวจแล้วก็พบว่ามีปริมาณโปรตีนประมาณ 20% ก็จะได้บ้างแหละ
1: พอจะได้บ้าง
2: แต่
1: สาหร่ายเกลือทองนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ
0: 60% ขึ้น
1: 60% แต่ว่ามีอย่างอื่นอีกเยอะวิตามินอีกเพียบนะครับเกลือแร่นะครับแล้วก็เอนไซม์เพียบเลย
2: ที่ร่างกายของเราต้องการ
1: ยอดเยี่ยมครับ
4: ไม่น่าเชื่อนะคะว่าสาหร่ายแต้งน้ำที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นจะอุดมไปด้วยสารอาหารที่สามารถเติมเต็มสุขภาพของเราให้แข็งแรงขึ้นได้แต่ไม่ใช่แค่สุขภาพของเราเท่านั้นนะคะคุณป้าเจียมจิตบอกอีกว่าสาหร่ายเกลียวทองยังมีคุณค่าในด้านอื่นๆอีกมากมาย
5: เพียงรับออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรค

โรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน

ครับเป็นยังไงครับชอบกันไหมครับผมถ้าชอบนะครับความสนุกแบบนี้อย่าลืมนะครับกด Subscribe ช่องของเรานะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราและที่สำคัญนะครับถ้าไม่อยากพลาดความสนุกแบบนี้อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติ๊งเตือนท่านไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดความสนุกแบบนี้ครับไปก่อนนะครับเฮ้ยทางนี้ทางนี้เฮ้ยทางนี้

0: ของชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: วันนี้มีเรื่องที่อยากให้คนไทยได้ฟังกันนะฮะคนไทยป่วยเป็นเบาหวานไขมันหัวใจกันเยอะใช่ไหมฮะแต่ว่ามีประสบการณ์ตรงของคนหนึ่งเนี่ยที่เขาใช้ถังเช่าไปดูแลปรากฏว่าดีขึ้นพูดง่ายคือหายนะฮะแล้วก็วันนี้มีข้อมูลที่ว่าถังเช่าสีทองกับถังเช่าทิเบตมันต่างกันยังไงเดี๋ยวมาว่าเรื่องผลการวิจัยด้วยนะฮะที่ชี้ชัดเลยว่าถังเช่าสีทองเนี่ยมันดีกว่าหรืออย่างไรนะครับวันนี้พูดคุยกับแขกรับเชิญ2ท่านคุณออยศิลาสมิทธ์นะฮะเป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งเป็นอาจารย์พิเศษนะฮะคุณยุทธนานินสกุลปัจจุบันก็กำลังศึกษาหลักสูตรเวชกรรมและเภสัชกรรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ถังเช่าสีทองนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณออยนะฮะแล้วก็อาจารย์ยุทธนา
2: เริ่มต้นที่คุณออยก่อนดีกว่าเพราะว่าดูจากวัยแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นความอะไรนะความดันเบาหวานโรคหัวใจอะไรที่ว่ากันมาข้างต้นไม่รู้จักหรือว่าไปใช้ได้ยังไงคะ
4: จริงๆแล้วไม่ได้เป็นเองอะนะคะแต่ว่าก็ได้ทานถังเช่าอยู่เหมือนกันแต่ว่าจริงๆที่เป็นเนี่ยคือเป็นคุณแม่นะคะซึ่งคุณแม่เนี่ยก็คือด้วยความที่เราเองเนี่ยให้ความสำคัญเนาะกับคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นแบบคุณพ่อเองคุณแม่เองอะไรเงี้ยค่ะก็จะพาไปตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆปีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถึงที่เราจะดูแลยังไงก็ตามมันก็ยังพลาดอยู่ดีซึ่งวันนึงเนี่ยเรามารู้ว่าคุณแม่เนี่ยเป็นโรคหัวใจซึ่งคุณแม่เองเนี่ยเราก็โอเคให้การดูแลโดยคุณหมอนะคะก็กินยาเยอะคนที่เป็นโรคหัวใจคงจะทราบดีว่าต้องกินยาในแต่ละมื้อในแต่ละวันมันเยอะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่การดูแลของคุณหมอเขาก็ดูแลโดยตลอดทุกๆเดือนก็จะมีการนัดไปตรวจสุขภาพดูว่าโรคหัวใจเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะคะแต่ว่ามันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งก็คือว่าคุณแม่เนี่ยคือปกติเขาก็จะออกกำลังกายบ้างนะคะก็รดน้ำต้นไม้ทำงานอะไรเบาๆนะคะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเราก็อยู่บ้านพอดีคุณแม่ผลักประตูเข้ามาแล้วเขาก็ฟุบลงไปแล้วเขาก็แบบเหมือนหน้าซีดลงไปเลยแล้วเขาก็แบบเหมือนเสียงแผ่วเบาบอกว่าเหนื่อยแบบมันเหนื่อยมากแล้วเขาก็แบบฟุบลงไปอย่างเงี้ยคือช็อกหมดสติไอเราตอนนั้นเองก็ด้วยความอยู่บ้านด้วยเราก็แบบทำอะไรไม่ถูกอะค่ะก็รีบเข้าไปช้อนตัวคุณแม่แล้วก็แบบพยายามมองหาว่าใครจะช่วยคุณแม่ได้บ้างตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็พอดีไม่มีใครอยู่บ้านเราก็แบบพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็รอว่าผลการตรวจจะเป็นยังไงปรากฏว่าคุณหมอเนี่ยออกมาก็บอกว่าคุณแม่ตอนนี้ไม่ใช่มีแค่โรคหัวใจแล้วนะคือมีทั้งโรคเบาหวานด้วยโรคความดันเพิ่มขึ้นมาไอเราก็แบบคือไอ้จากที่เป็นอยู่มันก็น่ากลัวอยู่แล้วอันนี้มีเพิ่มมาอีก2โรคอันนี้ก็น่ากลัวเข้าไปใหญ่เลยอะไรเงี้ยค่ะเราจะดูแลคุณแม่อย่างไรอะไรเงี้ยซึ่งคุณหมอก็บอกว่าทําไมมันถึงเกิดขึ้นแบบนี้คุณหมอก็บอกว่าจริงๆคุณแม่เนี่ยอาจจะไม่ได้ควบคุมอาหารบางทีแกอาจจะทานของมันของหวานอะไรเงี้ยมากจนเกินไปแล้วบางทีทําให้ไขมันไปอุดตันในเส้นเลือดด้วยอะไรเงี้ยค่ะพอหนวกกับคือด้วยอายุที่คุณแม่มากขึ้นแล้วก็ด้วยช่วงแต่ก่อนเนี่ยคุณแม่ทํางานหนักมากนะคะมันก็เลยทําให้อวัยวะภายในมันก็เสื่อมไปตามอายุของแกอะไรเงี้ยจนเราก็เลยแบบ

0: ได้รับยาจากคุณหมอที่คุณแม่จะต้องทานในแต่ละวันเพิ่มมากกว่าเดิม
1: จากเดิมที่เยอะอยู่แล้ว
0: ใช่ก็คือคราวนี้ก็ต้องทานเยอะขึ้นไอเราเห็นยาเราก็แบบแทบจะเป็นลมนะคือขนาดเราทานเองเราคงไม่
1: มาเป็นแพ็คแบบเป็นถุงอย่างนี้แล้ว
0: เยอะมากค่ะ
1: ก็ต้องกินระยะยาวด้วย
0: ถูกต้องค่ะแต่ว่าพอพาคุณแม่กลับมาพักที่บ้านเนี่ยปรากฏว่าไอสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือคุณแม่เหมือนคนแบบโทรมหนักกว่าเดิมมากแล้วก็ดูไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเอาง่ายๆคือแค่จะกินข้าวเองเนี่ยค่ะอย่างคุณแม่ในรูปเนี่ยคือยังทานไม่ได้เลยคือมือก็ยังสั่นช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยแล้วคุณแม่เองเนี่ยก็คือขนาดจะลงบันไดเงี้ยค่ะปกติแกก็จะจับราวบันไดลงมาปกติคราวนี้แกต้องใช้เหมือนก้นนะค่อยๆถัดลงมาถัดลงมาคือเราเองเห็นเราต้องค่อยเข้าไปคองแบบประคองคอยช่วยว่ากลัวว่าแกจะตกบันไดว่าอย่างนั้นเถอะไอเราก็แบบเห็นในสภาพแบบเนี้ยไม่ได้แล้วเราก็แบบไม่รู้จะทำยังไงวันนึงคือเรานึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเรารู้จักอาจารย์ยุทธนาซึ่งอาจารย์ยุทธนาเนี่ยเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ถังเช่าสายพันธุ์สีทองซึ่งเราก็เอ๊ะลองปรึกษาแกดูว่าจะมีอะไรที่เขาจะช่วยเราได้หรือเปล่าพอว่าวันนั้นเนี่ยเราไปคุยกับอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าโอ้โหคุณแม่อาจารย์เนี่ยคือเป็นหนักกว่าคุณแม่ของออยคือพอเราได้ฟังเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเลยเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ได้เล่าเองดีกว่าค่ะ
1: หนักกว่านี้ขนาดนี้ที่ฟังนี้ก็รู้สึกหนักแล้วนะของอาจารย์หนักกว่ายังไงฮะ
2: ก็ก่อนอื่นต้องบอกเลยครับว่าอย่างคุณแม่ของผมเนี่ยปัจจุบันอายุเกือบ70แล้วครับดังนั้นโรคที่เป็นโรคสำหรับผู้สูงอายุก็คือเบาหวานความดันหัวใจมาแบบเดียวกันเลยครับเป็นแพ็คเกจเลยแต่ที่หนักกว่าคือคุณแม่ของผมเนี่ยไม่สามารถที่จะลุกจากเตียงได้เลย
1: ติดเตียง
2: ใช่ฮะจนถึงขนาดแบบมีอาการเป็นแผลกดทับนะครับเวลาจะไปไหนเนี่ยต้องนั่งรถเข็นเลยครับ
1: คือเพราะว่าพอเป็นเบาหวานแล้วยิ่งเป็นแผลด้วยอะไรต่างๆโอ้โ
2: หเป็นได้ง่ายมากขึ้นเลยครับพอได้ฟังเรื่องจากของน้องออยแล้วเนี่ยเลยมั่นใจเลยครับว่าถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยจะสามารถช่วยให้อาการของคุณแม่ของน้องออยเนี่ยกลับมาดีขึ้น
0: ค่ะคือพอได้ถังเช่าสายพันธุ์สีทองจากอาจารย์มาบอกตามตรงนะคะว่ายังไม่กล้าให้คุณแม่ทานในณตอนนั้นเราเอาไปให้กับคุณหมอดูก่อนว่าทานควบคู่กับยาที่เขาทานอยู่เป็นประจำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าทานได้คือเราก็เริ่มใจชื้นขึ้นมาเพราะว่าเป็นสมุนไพรตัวเดียวค่ะที่สามารถทานควบคู่กับยาที่คุณแม่ทานอยู่ณปัจจุบันณตอนนั้นเนี่ยได้ด้วยปรากฏว่าพอคุณแม่เริ่มทานครั้งแรกๆเนี่ยคือเราเริ่มสังเกตเห็นอาการว่าแกเริ่มเหมือนมีใบหน้าแบบสดใสขึ้นแล้วก็แบบพอทานไประยะหนึ่งเขาเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้กินข้าวเองได้ละหลังจากนั้นไปเข้าห้องน้ำเองได้หลังๆแต่ก่อนเนี่ยที่เราเคยเห็นว่าเขาต้องค่อยๆถัดบันไดทุกๆวันเนี่ยนะเขาสามารถเริ่มค่อยๆเดินลงบันไดเองได้จนทุกวันนี้ค่ะก็คือว่าสามารถรดน้ำต้นไม้กลับมาออกกำลังกายหน้าบ้าน
1: ได้
0: ปกติเลยจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเห็นความเปลี่ยนแปลงไปจากแบบหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆแล้วก็หลายๆคนในละแวกบ้านนะคะคือก็ไม่เชื่อว่าแกสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ดีขนาดนี้เพราะว่าคนละแวกบ้านก็คือจะสนิทกับคุณแม่เขาก็จะเห็นอาการของคุณแม่ตลอดนะคะจนตอนหลังเนี่ยเริ่มปั่นจักรยานได้แล้ว
1: หน้าตาสดใสเลย
0: หน้าตาสดใสนะคะปั่นจักรยานได้อะไรได้คือช่วงหลังเนี่ยเลยพาคุณแม่ออกไปเที่ยวไปทำบุญไปวัดคือสิ่งที่เราเห็นค่ะคือความสุขของคนที่มีอายุมากขึ้นคือส่วนใหญ่แล้วนะคะคือออยว่าออยโชคดีจริงๆว่าได้มาเจอถังเช่าสายพันธุ์สีทองถ้าไม่ได้เจอในวันนั้นก็ไม่รู้ว่าคุณแม่จะเป็นยังไง
3: แล้วเรื่องยาของหมอที่กินบอกว่าเยอะๆเป็นกรรมเนี่ยตอนนี้เป็นไง
0: ลดน้อยลง
1: เดี๋ยวก่อนอยากทราบทีนี้คุณแป้พูดถึงเมื่อตอนรายการว่าไอ้ความแตกต่างของถังเช่าสีทองกับถังเช่าทิเบตเพราะว่าเราก็ได้ยินมาบ่อยแหละถ
3: ัง
1: เช่าทิเบตมันต่างกันยังไงคะคุณสมบัติข้อดีข้อเสียของมันนะคะ
2: ครับก่อนหนึ่งต้องบอกก่อนครับว่าอย่างที่เราเคยได้ยินก็คือถังเช่าทิเบตเนี่ยเป็นถังเช่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยครับถังเช่าสายพันธุ์สีทองเป็นอีกสายพันธุ์นึงที่สามารถเพาะในบ้านเราโดยเฉพาะที่เชียงใหม่นะครับซึ่งถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยมีงานวิจัยหลายงานวิจัยเลยครับที่บอกว่ามีสารสำคัญชื่อว่าสารคอไดซิปินเนี่ยมันมีสูงกว่าถังเช่าทิเบตหรือถังเช่าธรรมชาตินะครับซึ่งสารตัวนี้เองเนี่ยจะช่วยในเรื่องของความดันเบาหวานหัวใจช่วยในเรื่องของระบบการไหลเวียนเลือดบำรุงตับบำรุงไตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถช่วยได้อย่างใครที่คิดเป็นคนที่นอนไม่หลับหรือหลับยากเนี่ยตัวถังเช่าสายพันธุ์สีทองจะสามารถช่วยทำให้หลับสนิทหลับลึกได้มากขึ้น
3: ครับอันนี้คืองานวิจัยนักวิจัยเข้าไปดูมาแล้วก็ได้ผลออกมาแบบนี้ว่าถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยมีสารสำคัญที่มากกว่าถังเช่าทิเบต
1: เขาควบคุมในเรื่องของการเขาเรียกอะไรการผลิตหรือว่าเวลาเราเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยใช
2: ่
1: ไหมคะ
2: ในการเพาะเนี่ยเราจะต้องเรียกว่าควบคุมทุกอย่างเลยเทียบเคียงกับธรรมชาติแต่ว่าที่แตกต่างคือถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยจะต้องเพาะในระบบปิดควบคุมทั้งแสงและอุณหภูมิเพื่อให้ได้ถังเช่าสีทองที่สามารถสร้างสารสำคัญเนี่ยได้สูง

0: ครับ
1: นะครับ
0: เพราะฉะนั้นอาจารย์สรุปหน่อยฮะว่าใครบ้างที่เหมาะกับการกินถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ย
1: ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยสามารถทานได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ป่วยก็สามารถทานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นผู้ที่มีการเจ็บป่วยนะครับก็สามารถทานได้เพราะจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูระดับเซลล์เลยนะครับ
2: เรียนหนักทำงานหนักหรือแม้แต่คนป่วยทานได
3: ้ก็ทานได้ใช่
2: คือดูแลสุขภาพ
3: ใช่ค่ะแม้แต่ออยเองทุกวันนี้ก็ได้นำของคุณแม่เนี่ยมาทานด้วยเรารู้สึกว่าเออมันดีขึ้นมันดูสดชื่นขึ้นเวลาที่เรานอนดึกตื่นเช้าเราทำงานหนักเนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนเรามีแรงขึ้นเรามีความสดใสคือระบบเลือดเรามันก็จะไหลเวียนดีด้วยนะคะวันนี้ก็เลยได้สิทธิพิเศษนะคะที่เกิดหากใครหลายๆคนเนี่ยบอกว่าอยากจะลองดูนะคะกับถังเช่าสายพันธุ์สีทองเนี่ยวันนี้ออยก็เลยขออาจารย์ยุทธนาเนี่ยบอกว่าขอราคาพิเศษคือได้รับส่วนลด 45% ที่อาจารย์ยุทธนาเนี่ยให้ออยในตอนนั้นกับคุณแม่แต่วันนี้ออยก็เลยเอามาให้กับคุณผู้ชมด้วยเช่นกันนะคะซึ่งถ้าเกิดท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาก็อยากจะฝากไว้สำหรับใครที่แบบว่ากำลังแบบป่วยเป็นโรคเรื้อรังหรือว่าใครที่แบบมีเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพหรือว่าใครที่แบบว่าตอนนี้รู้สึกว่าอายุมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าร่างกายของเรามันไม่แข็งแรงแล้วเป็นภาระให้กับคนในครอบครัววันนี
0: ้
3: ถ้าเกิดคุณอยากจะกลับมาแข็งแรงหรืออยากจะดูแลตัวเองมากขึ้นก็แนะนำนะคะกับทางเช่าสายพันธุ์สีทองสามารถเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคุณได้จริงๆ
2: โทรเลยนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่